0: ลูกของคณะทูตบางคนนะครับก็มาช่วยเดินแบบแต่ว่าชุดไทยพระราชทานแบบเป็นนักศึกษาไทยล้วนๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นทั้งเป็นความร่วมมือของทั้งนักศึกษาไทยด้วยเช่นสมาคมนักเรียนไทยที่บูดาเปสต์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากนะครับ
2: คือเป็นนักเรียนสายออกแบบด้วยไหมคะ
0: เป็นจริงๆเป็นนักเรียนหลายสายมากครับมีทั้งคุณหมอยังมีเลยครับนักเรียนแพทย์ครับฮะแล้วก็นักเรียนสายเศรษฐศาสตร์สายบริหารสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยกันคือมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหลังฉากหน้าฉากช่วยกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความมุ่งหมายนะครับเป็นภาพรวมแต่เราใช้ชุดไทยพระราชทานพระราชนิยม8แบบมาเป็นตัวหลักในการที่จะเดินเรื่องของงานนะฮะซึ่งทุกคนก็ตอบรับมีคนขอมาด้วยนะครับมีคนขอพาคนเพิ่มมาพวกดีไซเนอร์เนี่ยเขาขอพา
1: ผู้ติดตามแขกเพิ่ม
0: ผู้ติดตามแขกดีไซเนอร์เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้มีดีไซเนอร์หลายท่านเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายจะเรียกว่าอันที่สองก็ได้ว่าคือผมอยากจะขยายพวกเครือข่ายที่สร้างเฟรนด์ออฟไทยแลนด์ในฮังการีให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากพวกนักการทูตด้วยกันแล้วเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายฮังการีเราอยากจะขยายออกไปในด้านเชิงดีไซเนอร์พวกที่อยู่ในแวดวงนักท่องเที่ยวซึ่งเรารู้จักกับ GM โรงแรมอนันตราที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนะครับเราก็ขอให้เขาเชิญแขกเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดคืออันที่ผมอยากจะได้ที่สุดก็คืออันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเรื่องของชุดไทยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือช่วยกันสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งแรงของประเทศในยุโรปตะวันออกหรือยุโรปกลางฮะในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็ประมาณ3ข้อหลักๆเนี่ยครับคือจุดมุ่งหมาย
2: ซึ่งจริงความสวยงามความประณีตของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยคือเป็นแบบเลเวลที่ดีไซเนอร์ระดับโอตคูตูร์น่าจะให้ความสนใจด้วยมั้ย
0: คะใช่ครับผมเราก็จัดที่นั่งของดีไซเนอร์คือเราจัดที่นั่งให้เขาอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็คณะทูตก็อยู่แถวหน้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ดีไซเนอร์ซึ่งผมเนี่ยก็นั่งสังเกตดีไซเนอร์เพราะว่าคณะทูตเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะให้ความสนใจอยู่นะแต่ดีไซเนอร์เนี่ยผมอยากดูว่าเขาให้ความสนใจแค่ไหนหรือเปล่าและเขาก็เลยให้ความสนใจมากเพราะนอกจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยทางห้องเสื้อภาษาเนี่ยเขาก็ส่งชุดที่เป็นชุดแบบสมัยใหม่อะฮะชุดไทยใช้ผ้าไทยเนี่ยมาทำชุดสมัยใหม่ซึ่งเราก็มีถึง27ชุด27ชุดด้วยกัน
1: ใช่ถ้าเห็นในวีดีโอแล้วค่ะสวยมากก็คือเหมือนกับมีการเอาชุดไทยที่เป็นเหมือนอะแดปให้เป็นชุดที่ใส่ ready to wear เป็น evening dress ที่เป็นแบบไม่ใช่ชุดไทยใส่สบายอย่างนั้นด้วยนะคะ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราออกมาเดินเป็นชุดแรกแล้วก็ผมสังเกตลูกตาของคือวิธีเขามองแบบ
1: เขาว้าวเลยตาโต
0: เขาแบบเขาตั้งใจมากนะทุกคนที่ออกมาเดินเนี่ยคือเขามองแบบขึ้นลงแล้วภาพไทยอะไรต่าง
1: ๆดูทุกดีเทลแบบเห็นทุกโลก
0: ใช่ใช่ดูทุกดีเทลเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จับได้ทีหลังพอจบงานเนี่ยเขาเดินมาจับมือปกติงานนี้งานแบบเนี้ยฮะเหมือนเราแสดงอะไรต่างๆเนี่ยพอจบเขาก็มีรีเซพชันต่อเขาก็จะไปทานอาหาร แล้วก็คุยการขอบคุณชื่นชมแต่นี้เดินตรงเข้ามาหาผมจับมือ บอกว่าสวยงามมากชุดไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดอันนี้คือผลตอบรับอันเนี้ยผมไม่เคย ไม่คิดว่าจะเกิดก็คือมีดีไซเนอร์ที่เล่นผ้าเขาอยู่อินโดมานาน เขาเล่นเรื่องผ้าบาติกซะเยอะ แล้วผมไปเจอเขาด้วยบังเอิญในงานบาติกของอินโดแล้วก็เลยเชิญมางานเราด้วยเขาบอกว่าผ้าไทยเป็นผ้าอะไรที่วิจิตรมากอ่ะปราณีตเขาไม่เคยคิดมาก่อนแล้วเขาก็แล้วเพลินจากการที่

0: ที่สำนักงานการค้าก็เอาผ้าตัวอย่างจากทางจังหวัดอื่นๆจังหวัด
1: ห้
0: างอะไรต่างๆเนี่ยครับมามีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์เอามาแสดงด้วยเขาก็ไปดูแล้วเขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเขาไม่เคยและที่ดีคือมีคนสอบถามว่าแล้วจะตัดชุด
1: ยังไง
0: ได้ยังไง
1: พร้อมออเดอร์
2: มีใครตัด
0: คือมีคนอยากตัดชุดไทยฮะเพิ่มขึ้นฝรั่งนะครับไม่ใช่ไทยฝรั่งแล้วผมก็บอกว่าอันนั้นท่านต้องไปเที่ยวกรุงเทพก่อนละ
2: ใช่ไหมเพราะจะหาช่างที่ฝีมือสามารถตัดผ้าไทยได้ในต่างประเทศก็แล้วในฮังการีก็อาจจะไม่ได้มีเยอะหรือเปล่า
0: อันนี้อาจจะไม่มี
2: เ
0: พราะเราผลกันมาจากกรุงเทพหมดเลย
1: อ๋ออย่างแบรนด์พัดสาซิลแวร์นี่ก็คือไปจากกรุงเทพใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะก็น้องๆที่สถานทูตเนี่ยครับก็มาก็ช่วยกันขนกลับไปและผมก็พอเวลาเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ขนคืนผมมากรุงเทพเนี่ยผมก็ขนคืนไปให
2: ้ค่ะ
0: คร
2: ับ อย่างผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆที่นำไปแสดงนะคะท่านผู้สังเกตเห็นว่าของลักษณะแบบไหนหรือว่าของจังหวัดอะไรที่ได้รับความนิยมหรือว่าเหมือนกับมีคนมาดูมากเป็นพิเศษไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงก็มีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์ชัยภูมิสระบุรีใช่ไหมฮะนางผ้าไทยอ่ะถ้าถามผมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยมองจังหวัดเลยที่นำมาแสดงนะฮะและก็แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีรู้สึกทางสำนักงานการค้าบอกว่ามีรู้สึกซื้อไป 2-3 ผืนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมีการขายนะแต่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์บอกว่าได้สอบถามแล้วหากมีคนถามจริงๆก็ให้ขายไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นงานนิทรรศการยาวเราแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวอะฮ
1: ะ
0: ก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื
2: ้อคนก็ต้องคิดว่าโอ้ของอุตสาหกรรมน้ำข้ามทะเลมาขนาดนี้ใช่ไหมคะงานสวยๆจะให้จะซื้อเก็บนี่ไม่ได้จะง่ายๆ
0: ฮะผมก็แปลกใจว่าเออมีคนซื้อขอซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อแต่ว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าเขาอยากตัดเนี่ยเขาจะทำยังไงได
2: ้
0: นะฮะเราก็มีท่านมีแขกร่วมงานท่านหนึ่งเดินไปถามน้องคือเมื่อเดินจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องๆที่ใส่ชุดพระราชนิยม8แบบเนี่ยไปยืนประจำป้ายอะป้ายที่เราทางกระทรวงส่งมาให้ในพิธีการนะฮะกระทรวงส่งมาให้เนี่ยไปแต่ละคนก็ไปยืนตามนิทรรศการของตัวเองก็มีคนมาสอบถามนะแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็สอบถามว่าอยู่รู้สึกยังไงในการใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาภูมิใจมากใส่เพราะว่าพวกนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาอ่ะเห็นแล้วเขาอยากเป็นนักศึกษาได้ใส่ชุดแบบนี
2: ้มันอลังการ
0: ถ้าเขาได้ใส่ออกงานเขาจะมีความรู้สึกโดดเด่นพอมากเลยก็อันนี้ผมก็เลยอ๋อก็เหมือนกับผมก็บอกให้เป็นเดคคอร์ดดูแล้วก็เป็นแค่ว่าเราจะได้ดูว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คนฮังการีซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราแล้วก็รู้จักกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะก็พอมาสร้างเรื่องพวกเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความชื่นชมชอบมากครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดงานนะคะที่ตอนแรกท่านทูตบอกว่าประเมินไว้ว่าคนน่าจะมาน้อยกว่าที่มาจริงเนี้ยคือเคยจัดงานในลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมคะในปีก่อนๆ
0: คือโรงง
2: านแบบเดียวกัน
0: เคยจัดเหมือนกันนะฮะก็ประสบความสำเร็จในผมถือว่าระดับหนึ่งเพราะว่
2: า
0: แขกจริงๆก็มาร้อยกว่าคนนะฮะอยู่ระดับร้อยบวกลบ
2: ก็คือเป็นงานผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นหร
0: ือ
2: เป็นงานประเภทอื่น
0: มวยครับเป็นมวย
2: อ
0: ันนี้เป็นการเอาเวทีมวยจริงๆมาใส่ไว้ในเขาเรียกห้อง
1: จัด
0: บอลรูมเลยห้องบอลรูมเลยแล้วก็ทำเป็นเหมือนเวทีมวยซึ่งก็มีคนมาดูนะก็อยู่ในระดับร้อยบวกลบอะฮะแต่ผมก็คิดว่างานอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่วันชาติเนี่ยเพราะวันชาติเราอะเวลาจัดเราก็จะมีคนมาประมาณค่อนข้าง300คนได้แต่ว่
2: า
0: อันนี้เราก็เอ็กซ์เพคในฮังการีก็ไม่ได้เป็นอะไรที่

0: คนชอบมางานมากเท่าไหร่ก็ผมก็ expect อยู่ตอบรับมา120ก็คิดว่าเอออาจจะมาสัก80 100แต่วันนั้นก็พอเห็นตอนก่อนจะเปิดห้องบอลรูมให้เข้าไปนั่งเนี่ยฮะก็มีรีเซพชันเล็กๆนิดนึงก่อนผมก็เห็นคนแน่นมากเลยนะ
1: ก็แสดงว่าถ้าการจัดในด้านผ้าไทยชุดไทยครั้งถือว่าเป็นครั้งแรกแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยโอ้ได้เสียงตอบรับคนสนใจมาแบบล้นหลาม
0: แล้วก็สื่อในฮังการีก็วันรุ่งขึ้นก็ลงเลยฮะสื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลงเลยฮะว่าโอ้โหจัดได้ออกมาดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าคือมันเป็นครั้งแรกอะฮะนะฮะแล้วก็ GM โรงแรมเนี่ยเขานับเก้าอี้ได้เลยเขาบอกเขานับเลยเนี่ยเขาบอกว่ายูมีมากกว่าคือเราก็อาหารเราก็ประมาณสักร้อยซัมติงนะฮะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยยูมีแขกน่าจะมากกว่าเกือบ200คนอ่ะเขาประเมินดูจากเก้าอี้แหละที่ออกมาเสริม
2: ต้องเพิ่ม
1: ปีหน้าต้องเพิ่มปีหน้าต้องเพิ่มเก้าอี้อีกเยอะเลยท่าทางนะคะ
0: ปีหน้าต้องเพิ่มคืนนี้ผมเตรียมไว้ประมาณ120อ่ะฮะต้องเอาออกมาเสริม2แถวก็จะว่าเกือบ200อ่ะฮะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านทูตฝากกิจกรรมเพิ่มเติมสักหน่อยดีไหมคะ
0: ได้ครับก็คือจริงๆของเราเนี่ยเราจะจัดเรื่อยๆอ่ะฮะก็จะมีของเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะมีต่อไปนะฮะไอชุดไทย8แบบเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงอาจจะเป็นเวทีเล็กลงมานิดนึงในการจัดให้คณะทูตดูอีกทีเป็นกิจกรรมทางด้านคู่สมรสนะครับและอีกอันต่อมาเรายังมีสัปดาห์อาหารไทยในช่วงเดือนกันยาเทศกาลไทยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจัดทั้งที่บูดาเปสต์ฮังการีและก็โครเอเชียที่ซากเกร็บเพราะว่าซากเกร็บเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเป็นประเทศที่มี potentialศักยภาพและเป็นสมาชิก EU ด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ที่ผมคิดว่าคือทางสถานทูตก็พยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวหัวหอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ดำเนินการอยู่กับดิสทริบิวเตอร์ใหญ่แล้วก็รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและก็ในด้านของการแพทย์ด้วยกำลังคิดอยู่ครับ
1: ค่ะโอ้น่าสนใจมากนะคะใครที่อาจจะไปเที่ยวอยู่แถวนั้นหรือว่าใครที่อยู่ที่นั่นนะคะบางทีคุณผู้ฟังที่ฟังจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เชิญนะคะมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่บูดาเปสต์แล้วก็อาจจะมีที่อื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่โครเอเชียด้วยเพราะว่าผมทราเวลโครเอเชียซึ่งเป็นประเทศที่สวยครับสวย
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณคุณพรทเมศค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะนะคุณพรหมเมธพหลพลพยุหาเสนาเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวในอาเซียนกันต่อค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อยู่ด้วยกันต่อค่ะ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหได้รับเกียรตินะคะสัมภาษณ์ตรงเลยกับงานชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เราได้ทำให้เห็นว่าชาวโลกเขาได้เห็นถึงความวิจิตรนะคะได้ตระหนักรู้กับชุดไทยแล้วก็ได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นกันค่ะ
1: ค่ะก็ดีไซเนอร์ว้าว ตาลุกวาว
2: ใช่นะคะเพราะว่า

0: สวยจริงๆถ้าเกิดไปดูก็โอเคมีชุดไทยที่เป็นแบบไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็มีชุดที่เขาเหมือนเอามาทำเป็นเดรสที่เราสามารถใส่ออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆแต่เดี๋ยวนี้ที่บ้านเราเองก็จะเห็นว่าชุดไทยอันนี้ก็ฮิตไง Made in Thailand คนนิยมใส่สบายกับกางเกงไปถ่ายรูปหรือว่าใส่ไปทานข้าวกันนะเป็นกระแสอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็นะเรื่องของชุดไทยที่จริงๆเราผลักดันมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่างชาติก็รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวฮัตตี้พาไปติดตามข่าวกันต่อนะคะเดี๋ยวจะไปดูกับเรื่องของเวียดนามกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิสตรีของเวียดนามกันค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการออกกฎหมายนะคะให้การบังคับให้ผู้หญิงอยู่แต่บ้านเนี่ยผิดกฎหมายค่ะนี่คือตอนนี้มันมีกระแสแหละที่เขาเรียกว่า traditional wife หรือว่าแนวคิดภรรยาแบบดั้งเดิมเน้นการดูแลบ้านดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันมีเทรนไม่เชิงเทรนแหละมันมีกระแสนึงที่เหมือนกับบางทีชาวต่างชาติใช่ไหมคะนิยมอยากจะแต่งงานกับคนในแบบแถบเอเชียเพราะอยากจะได้แม่บ้านแม่เรือนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันนะคะมันก็ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาสปอร์ตบรอสชื่อกลุ่มมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสนิยมของจุดหมายของผู้ชายบางกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่าพาสปอร์ตบรอสจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยใช้กับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่อยากได้รับการดูแลจากฝ่ายหญิงมากๆแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบช้างเท้าหน้าในการหารายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็บอกว่าแหมมันเป็นการตีกระแสกลับนะคะสวนทางกันซึ่งตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยออกเป็นกฤษฎีกามาเลยนะคะชื่อกฤษฎีกา76ผลบังคับใช้เนี่ยเพิ่งมีเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ที่พยายามขัดขวางให้ผู้หญิงออกไปทำงานจะถูกปรับสูงสุด10ล้านดองหรือประมาณ 1-40,000 บาทคือโดนจริงจังพร้อมกำหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมเหยียดเพศในหลากหลายรูปแบบเช่นบังคับให้ผู้หญิงทำงานบ้านหรือการแทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องของการคุมกำเนิดการขัดขวางการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าใช้ถ้อยคำดูหมิ่นในภาคการเมืองแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือเขาบอกมันยังยาวไปถึงการเหยียดเพศหรือว่าการเหมือนการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัวด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ตำรวจสามารถดำเนินการลงโทษได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าแม้เวียดนามเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้หญิงในตลาดแรงงานสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่โครงสร้างอำนาจยังถูกครอบงำโดยผู้ชายแล้วก็ค่านิยมทางสังคมเนี่ยมีลักษณะอนุรักษ์นิยมส่งผลให้มีการพยายามนะคะผลักดันในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างจริงจังนั่นเองก็รอดูจริงจังออกกฎออกมาเลยละค่ะคือเขาบอกว่าในบริบทเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะคะตัวชี้วัดความก้าวหน้าของที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงในระดับการศึกษาเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นคือเป็น 97.2% มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 75.9% นะคะแต่ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีแค่เพียง 19% เท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงก็มีแค่เพียง 19.7% เท่านั้นเขาก็เลยนั่นแหละค่ะมีการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนอัปเดตจากเวียดนามค่ะ
1: ค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆเหมือนกันเนาะแบบว่าต่างชาติจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะมาแต่งงานแล้วก็อยากจะแบบได้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้หญิงอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนทำอาหารทำงานบ้านให้ครบเลย
0: ดูแลเอาใจเสน่ห์ใบจวัก
1: แล้วแบบกลายเป็นทำฝ่ายเดียวด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมของประเทศเขาอาจจะแบบต้องช่วยเหลือกันไปทำงานทั้งคู่กลับมาทำงานบ้านทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่เขาก็เลยต้องมาโหยหาความรักจากเทพจากประเทศแบบเอเชียตัวหนอเฉียงใต้ในอาเซียนของเรา
1: ค่ะก็ถ้าถึงขั้นที่เป็นกฎหมายแล้วก็มีโทษนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาซีเรียสแฮะมาดูเรื่องราวของมาเลเซียนะคะก็มีเรื่องจากเบอร์นาม่านะคะ Prime Minister wants university students to play a role in bringing nation's progress and reforms นะคะนายกรัฐมนตรีอินโดนี

0: นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ได้กล่าวกับเยาวชนนะคะบอกว่าต้องการให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการปฏิรูปประเทศนะคะเพราะว่าอยากจะให้นักศึกษาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในฐานะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนำความก้าวหน้าการปฏิรูปต่างๆมาสู่ประเทศนะคะโดยเขามองว่าเยาวชนก็คือพลังใหม่ที่สามารถรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือภูมิหลังแล้วก็ปฏิเสธการเมืองเชื้อชาติแบบคับแคบที่สร้างความแตกแยกและคุกคามความปรองดองของประเทศนะคะโดยบอกว่าอันนี้เป็นการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกว่าอนาคตของมาเลเซียขึ้นอยู่กับความกล้าหาญและความพร้อมของคนรุ่นใหม่ในการทลายกำแพงแห่งการเมืองเชื้อชาติแบบเล็กๆน้อยๆและร่วมกันสร้างประเทศที่มีความเป็นเอกภาพมั่นคงและมีศักยภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลก็จะยังคงยึดมั่นในหลักความยุติธรรมทางสังคมที่รับประกันความคุ้มครองและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังแนวคิดมาเลเซียมาดานีที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็เน้นคุณค่าของความเมตตาความยุติธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนโดยก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งเชื้อชาติและศาสนานะคะก็เป็นการกล่าวย้ำนะระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่พบปะกับนักศึกษาชาวอินเดียที่มหาวิทยาลัยมาลายานะคะโดยในงานค่ะก็มีการกล่าวถึงประเด็นนี้แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่เรียกร้องให้กลุ่มของวัยเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยค่ะมามีบทบาทมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะต่อด้วยข่าวจากเมียนมากันสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับการเรียกร้องจากนานาชาติแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยประสานเสียงกันแล้วก็ทวีแรงกดดันในเรื่องของการปล่อยตัวอองซานซูจีนะคะต่อรัฐบาลเมียนมานั่นเองที่ถูกคุมขังแล้วก็เรียกร้องให้มีหลักฐานยืนยันออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยจำคุกมาโทษจำคุกเนี่ยไม่แน่ใจกี่ปีแต่ว่าตอนนี้ถูกลดลงเหลือ18ปีแล้วก็ตอนนี้ถูกย้ายนะคะไปกักบริเวณในบ้านโดยไม่มีการตรวจสอบยืนยันค่ะซึ่งคำแถลงการนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆกันนะคะในช่วงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่6พฤษภาคมจากสถานทูตนอร์เวย์อังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการคุมขังเนี่ยแล้วก็สุขภาพแล้วก็การถูกแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวของผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย80ปีผู้นี้ค่ะโดยคณะผู้แทนนะคะจากชาติตะวันตกเรียกร้องร่วมกันให้เมียนมาอนุญาตให้ซูจีเนี่ยสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ติดต่อทีมทนายความได้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้โดยทันทีรวมถึงการเข้าถึงของผู้แทนจากสหประชาชาติแล้วก็สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยซึ่งสถานทูตต่างๆได้ย้ำนะคะขอข้อเรียกร้องที่มันกว้างขึ้นก็คือปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดยังไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยุติความรุนแรงทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศแล้วก็การโจมตีด้วยโดรนต่อพลเรือนแล้วก็รับประกันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกขัดขวางนั่นเองค่ะซึ่งความพยายามทางการทูตที่เกิดขึ้นจากหลายๆประเทศเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเหมือนมีความเคลื่อนไหวแหละในระดับโลกมีการชุมนุมเรียกร้องชื่อว่า proof of life ที่คนเนี่ยออกไปประท้วงนะคะแล้วก็ยืนขอหลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับสภาพขององซานซูจีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมานั่นเองทำให้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยแล้วก็อย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เหมือนมีการประชุมกันสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะจากอาเซียนเนี่ยให้มีการปล่อยตัวองซานซูจีทันทีด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตอนนี้จะเป็นยังไงคือล่าสุดเนี่ยมันมีแค่พลเอกอาวุโสมินอ่องหลายประกาศเป็นวอร์บลเป็นคำพูดว่าปลอดภัยดีเมื่อวันที่22เมษายนแต่ว่าตอนนี้คนก็ไหนเอาภาพถ่ายมาดูหน่อยซิหรืออะไรยังไงที่เป็นแบบ proof of life ออกมาให้เห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าภาพก็ยังตั้งคำถามกันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นภาพจากเมื่อไหร่ใช่ไหม
1: ถูกต้องเรียลไทม์หน่อยไลฟ์สดโชว์ไปเลยนะ
0: อ๋อยังจนตอนนี้ไม่มีการไลฟ์หรือว่าย
1: ังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning Asia แล้วนะคะแก้มกับแพทลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้านี้ค่ะเช้านี้ก็วันจันทร์ที่11 พฤษภาคม 2569อยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเราก็มาติดตามกันในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจตอนนี้ Facebook Live นะคะออนแล้วติดตามเรานะคะผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์ฟังวิทยุก็ได้เนาะหรือจะฟังออนไลน์ก็ได้นะคะส่งข้อความมาทักทายกันวันนี้คุณสาสิธรเรียกได้ว่าวันนี้หลายคนนะคะก็จับตาไปที่หน้าเรือนจำค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยตัวคุณทักษิณนะคะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอย่างแท้จริงเลยสำหรับคนเสื้อแดงนะคะก็มีรายละเอียดมาฝากกันเนื่องจากว่าในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยก็ว่าได้นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเป็นการไปติดตามการรอคอยการออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมของนายทักษิณชินวัตรนะคะสำหรับนายทักษิณเนี่ยก็วันนี้นะคะตามกำหนดคือจะออกจากเรือนจำคลองเปรมเข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติอย่างเต็มรูปแบบมีการติดกำไร EM ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยการพักโทษจนกว่าจะครบกำหนดนะคะในวันที่9กันยายน2569ซึ่งกำหนดเนี่ยตามเวลาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้า 7:00 นที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เขาก็เริ่มกระบวนการในเรื่องของเอกสารให้กับนายทักษิณส่วนการควบคุมภายในเรือนจำเมื่อตรวจทะเบียนประวัติแล้วของผู้ต้องขังตามขั้นตอนเนี่ยเวลา 7:00 นครอบครัวทักษิณและกลุ่มอดีตส.ส.ก็เริ่มเดินทางถึงเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเห็นลูกชายค่ะคุณโอ๊คพันธ์ทองแท้ตอนนี้ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็ไปพบปะกับคนเสื้อแดงที่ปักหลักรออยู่หน้าเรือนจำเพื่อจะรอรับตัวตามกำหนด 7:55 นนายทักษิณออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรมพบปะกับครอบครัวและผู้ที่มารอรับในเวลา 8:00 นร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าบริเวณหน้าเรือนจำครอบครัวทักษิณชินวัตรนะคะที่มายืนรออยู่ก็มีการทักทายสื่อมวลชนขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจนะคะก่อนที่จะขึ้นรถออกจากเรือนจำเดินทางกลับไปยังบ้านจันทร์สองล่าทั้งนี้ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมบรรยากาศณตอนนี้เลยนะคะมีประชาชนคนเสื้อแดงค่ะคึกคักนะคะมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักรอ

0: รวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจจะไม่ได้มารอที่หน้าเรือนจำนะคะเขาก็มีการที่จะกำหนดสัญลักษณ์กันทั้งนี้ในส่วนที่มารออยู่ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะก็เริ่มทยอยมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจให้การต้อนรับอดีตนายกคนที่23กลับนะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็มาปักหลักรอกันแล้วนะคะมีมาปูเสื่อริมฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างเช่นพวกพัดลมมือถือร่มเสบียงอาหารส่วนใหญ่ก็จะสวมเสื้อแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านนะคะก็เป็นหนึ่งข้อความที่เมื่อวานนี้เห็นมีการถือกันมีการร่วมกิจกรรมคึกครื้นนะคะเปิดเพลงร้องเพลงแล้วก็อีกบางกลุ่มก็มีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทางนี้ในส่วนของนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันนี้นายทักษิณอายุมากแล้วก็ได้รับโทษถึงที่สุดแล้วคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกันนะคะรวมถึงนายทักษิณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็ขอให้นายทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็ดูความสำเร็จของลูกหลานแล้วก็ครอบครัวค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในภาพการรอต้อนรับนายทักษิณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในส่วนของมวลชนคนเสื้อแดงพาดหัวข่าวอย่างที่บอกทุกฉบับนะคะเล่นประเด็นนี้ค่ะมาดูที่แนวหน้ากันก่อนแนวหน้าบอกว่าแดงเฮสิ้นสุดการรอคอยทักษิณพ้นคุกแห่ต้อนรับได้พักโทษเพื่อไทยแนะดึงตัวช่วยงานส่วนมติชนค่ะมติชนเล่นเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เลยเสื้อแดงเพื่อไทยแห่รับทักษิณแน่น 7:55 นาทีพ้นเรือนจำมณพรขอยุติความขัดแย้งแล้วหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่จะรับการพักโทษ11พฤษภาคมพร้อมจัดเวทีทำกิจกรรมโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
1: มีความคิดเห็นมาจากนายก่อแก้วพิกุลทองค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงการจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณพ้นเรือนจำนะคะว่าก็คาดว่าจะมีประชาชนประมาณ 1,000 คนค่ะซึ่งในส่วนของวันนี้เองนะคะก็ยังไม่ทราบว่าจะมีคนมาเท่าไหร่แต่ว่ามั่นใจว่าหลายพันคนส่วนสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือคนที่ช่วยงานพรรคทุกรูปแบบก็จะมารับเยอะเพราะถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณเนี่ยคงไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองท่านอายุเยอะอยากให้มีความสุขกับครอบครัวในบ้านปลายชีวิตฝากไปยังฝ่ายแค้นไม่รู้ว่าโกรธอะไรนักหนาจะไปอุทธรณ์ไม่ให้พักโทษไร้ความเมตตากรุณาไม่เชื่อว่าสังคมไทยเป็นถึงขนาดนี้เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแต่ต้องใส่กำไร EM นายก่อแก้วก็ย้ำนะคะว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะในการพิจารณาก็มีมิติทางการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่จำไว้ว่าใครทำอะไรกับลูกพี่ตนเท่านั้นเองนอกจากนี้นายก่อแก้วก็ยังได้นำลอตเตอรี่จำนวน700ใบมาแจกให้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่บริเวณหน้าเวทีปราศัยเมื่อวานนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะแฟนคลับรับเสื้อแดงล้นเรือนจำรับทักษิณเพื่อไทยยกผู้นำทางจิตวิญญาณวอนเลิกขัดแย้งการเมืองด้านไทยผงาดเวทีนานาชาติก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษย้ำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อเจ้าตัวไม่เคลื่อนไหวการเมืองขอใช้ชีวิตกับครอบครัวพร้อมซัดฝ่ายแค้นค้านพักโทษไร้เมตตาบอกไม่เห็นด้วยใส่กำไร EM เชื่อมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยแจ้งสมาชิกพรรครอต้อนรับอดีตนายกตามสะดวกมองความขัดแย้งทางการเมืองควรสิ้นสุดลงได้แล้วส่วนบชน.แจ้งเลี่ยงเส้นทางงามวงวานกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมรอรับทักษิณหน้าเรือนจำคลองเปรมมีภาพของเมื่อวานด้วยนะคะเสื้อแดงพรึบกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่ครบกำหนดปล่อยตัววันที่11พฤษภาคมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะ ชินวัตรและแดงนับพันรอรับทักษิณพ้นคุกทักษิณได้เลิกออกจากเรือนจำ7:45 น.เคารพธงชาติ8:00 น.ครอบ

0: ครัวชินวัตรคนเสื้อแดงและเพื่อไทยแห่ต้อนรับกระทรวงยุติธรรมยันต้องติดกำไร EM จนพ้นโทษ9กันยายนแต่ยื่นขอถอดชั่วคราวเพื่อรักษาพยาบาลได้พินทองทาโพสต์ซึ้ง8เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจแกนนำเพื่อไทยและคนเสื้อแดงยกนายใหญ่สัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกระทำวอนทุกฝ่ายเลิกขัดแย้งอย่าระรานกันอีกถาวรแนะเลิกแทรกแซงเพื่อไทยสั่งการรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปภูเก็ตก็เป็นประเด็นพูดถึงเพราะว่านายกให้สัมภาษณ์ดุเดือดเหมือนกันนะคะสำหรับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะคะไปดูแก้ไขปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนางสาวไตรโรสไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนะคะรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาให้การต้อนรับแล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะคะบรรยากาศเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงประชาชนก็มายื่นขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดกับพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีคนพวกนี้นะตนไม่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนพวกนี้เป็นได้แค่กุ๊ยธรรมดาเท่านั้นเองภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูจะสูงเกินไปที่จะเรียกคนกลุ่มนี้ต้องเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากุ๊ยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีอะไรพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีหน้าที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจหลังจากนี้ค่ะเป็นต้นไปจะไม่ปล่อยปละละเลยนะคะถ้ามีใครมาก่อเหตุอะไรนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องการทำมาหากินนะก็มีหลายเรื่องก็จะต้องถอดวงเล็บออกทีละวงทีละวงในการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องถอดออกมาจากข้างในออกมาจะต้องดูก่อนว่าปัญหาแรกคืออะไรการจะแก้ไขต้องจริงใจต่อกันทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีเอกสิทธิ์แต่ไปเชื่อกุ้ยเหล่านั้นว่าเคลียร์แล้วตำรวจเคลียร์แล้วเคลียร์จังหวัดแล้วเคลียร์ผู้ว่าแล้วก็ทำให้คนนะคะที่อยู่ในวงของตรงนี้มั่นใจซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเราไม่ควรจะไปเชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ว่าจะสามารถเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเคลียร์ตำรวจได้ตรงนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องกลัดให้ถูกอย่าไปเชื่อว่าคนเหล่านี้จะสามารถเคลียร์ได้เพราะว่าสิ่งผิดกฎหมายก็คือสิ่งผิดกฎหมายนะคะนายกบอกว่าตนให้ความสำคัญสูงสุดวันนี้ที่มาก็2เรื่องคือต้องให้ไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยมาเป็นมาเฟียนะคะมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลยตรงนี้จะไม่มีแล้ว2ก็คือเรื่องของการข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐยอมไม่ได้ทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะวันนี้ไม่มาปิดโอกาสทำมาหากินของประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ทำมาหากินตามปกติแต่จะมานะคะเพื่อขจัดสิ่งที่หลายคนนะคะมองว่ามันเป็นอิทธิพลตรงนี้จะต้องไม่มีเด็ดขาดนะคะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์นะคะบอกว่าวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่มีกติการ่วมกันสิ่งที่เราต้องยึดถือหนึ่งในนั้นคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะโดบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการกันกับทุกภาคส่วนเรื่องเหล่านี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการลงมาพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะถูกสวมกอดด้วยคุณยายคนหนึ่งนะคะมากอดเอวนายกค่ะด้วยใบหน้าที่เหมือนกับว่าจะร้องไห้นะคะอยากจะขอความช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีมาดูแลค่ะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่านายกนำทีมลงภูเก็ตสั่งปรับกุ๊ยล้างแก๊งมาเฟียรุกหาดเอาจริงให้วิ่งหางจุกตูดคาดโทษผู้ว่าจี้จัดการหวังปั้นบางเทาโมเดลดันเป็นแซนด์บ็อกซ์นายกลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจหาดบางเทาอำเภอถลางหาดฟรีดอมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดการปัญหามาเฟียรุกชายหาดสาธารณะที่ดินรัฐคุกคามประชาชนยืนยันยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาหวังใช้เป็นแซนด์

0: บ็อกซ์ทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่างมอบรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นดำเนินการเต็มที่ส่วนในมติชนมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะชี้ไม่รู้ชี้อะไรนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแก้รุกหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหารุกหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐรับฟังรายงานโดยใช้หาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้สำเร็จในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของพรบ.กู้ 400,000 ล้านอันนี้ก็เป็นประเด็นติดตามที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้พูดถึงความคืบหน้าการยกร่างคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะคะว่าคำร้องเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆที่จะมาร่วมลงชื่อตั้งเป้าไว้ภายใน11พฤษภาคมจะมีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเหตุใดพรรคประชาชนไม่ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายณัฐพงศ์ก็ระบุว่าสิ่งที่พรรคประชาชนระมัดระวังมาตลอดก็คือการป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในการขยายเขตแดนของตัวเองหากคำร้องเขียนไม่รัดกุมเพียงพอแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นคุณในสิ่งที่มีการร้องเช่นหากให้พ.ร.ก.นี้สิ้นผลแต่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำวินิจฉัยอาจจะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปที่มีความจำเป็นที่จะต้องตราพ.ร.ก.ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาการเขียนคำร้องของพรรคประชาชนเหมาะสมมากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าวิธีการรับผิดชอบที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้สภาได้มีโอกาสตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตราเป็นพ.ร.ก.เหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าค่ะทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าวันนี้เวลาเที่ยงพรรคร่วมรัฐบาลขออภัยค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้นัดหมายกับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามติครม.ที่เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพ.ร.ก.ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสกัดเงินกู้ 400,000 ล้านเท้งใช้ฉบับส้มยื่นโสภณย้ำปรับพลังงานไม่ด่วนณัฐพงษ์เผยคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเสร็จแล้วคาดยื่นสภา11พฤษภาคมแจงปมไม่หยิบใช้ร่างประชาธิปัตย์ทางที่เสนอก่อนเพราะกลัวเขียนไม่รัดกุมขยายอำนาจศาลเกินขอบเขตย้อนอนุทินวิธีรับผิดชอบที่ดีที่สุดโยกส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้งบปกติประชาธิปัตย์มั่นใจมีหมัดน็อกโวยอย่าเอาประชาชนรอคนละครึ่งมาเป็นตัวประกันค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องของพรก.กู้400,000,000,000มีความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักการเมืองในส่วนของนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็แสดงความเห็นเหมือนกันอย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพูดถึงกรณีรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานบอกว่าสิ่งสำคัญคือความจำเป็นที่เราจะต้องมาดูร่วมกันวงเงิน400,000,000,000นั้นใช้กับอะไรเท่าที่ทราบจากรัฐบาลแบ่งเป็น2ส่วนคือวงเงินกู้200,000,000,000สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการช่วยพยุงกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีก200,000,000ช่วยปรับโครงสร้างพลังงานในส่วนของวงเงิน200,000,000,000แรกดูแลเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ30 บาทต่อลิตรเป็น40 บาทต่อลิตรหลังเกิดวิกฤตสงครามส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจต้องแบกภาระต้นทุนเพิ่มปัจจุบันไทยก็มีการใช้น้ำมันรวมประมาณ100 ล้านลิตรต่อวันนะคะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10 บาทต่อลิตรก็เท่ากับว่าเม็ดเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจต่างๆเข้าไปกองอยู่ที่กองทุนรวมกองรวมที่ธุรกิจน้ำมันวันละ1,000 ล้านบาทหรือประมาณ30,000 ล้านบาทต่อเดือนเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้มาตรการคนละครึ่งรูปแบบใหม่จะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ4 เดือนรวมไม่ต่ำกว่า180,000 ถึง 200,000 ล้านบาทโดยเฉพาะร้านค้าเล็กร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินหมุนเวียนตรงนี้ที่รวดเร็วมากขึ้นค่ะในส่วนของเม็ดเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คาดว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไม่ให้ทรุดตัวแล้วก็ช่วยสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเพราะเงินจะหมุนเวียนในระบบเร็วกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างถนนตรงนี้จะต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างประมูลโครงการดังนั้นอาจารย์ธนวัฒน์มองนะคะคาดการณ์ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยให้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตประมาณ 1.5% ก็จะมีโอกาสขยับมาถูกที่ 1.8-2%ส่วนโครงการที่จะมีการปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน200,000,000 บาทอีกก้อนหนึ่งที่กันไว้ตรงนี้มีความเร่งด่วนจะทำหรือไม่นั้นอาจารย์ก็มองในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าถ้ามองมุมมองของแต่ละฝ่ายในมุมมองของรัฐบาลก็มองว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศได้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้รูปแบบใดแต่แนวทางที่เป็นไปได้อย่างเช่นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การสนับสนุนติดตั้งโซลารูฟท็อปในครัวเรือนหน่วยราชการชุมชนรวมถึงส่งเสริมพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะคะเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดค่ะทั้งนี้การปรับโครงสร้างพลังงานยังเป็นการลดความการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึง 94% นะคะนอกจากนี้กรณีการศึกษาความเป็นไปได้ของแลนบริดจ์นะคะที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานมีการตั้งทีมทำงานศึกษา90วันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโครงการที่มีความท้าทายที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบค่ะมติชนค่ะประเด็นนี้ธุรกิจอาจารย์จับตาพรก.กู้400,000,000ต้องรอบคอบปฏิรูปพลังงานหอการค้าไทยกลต.มหาวิทยาลัยหอการค้าประสานเสียงรัฐบาลควรใช้เงินกู้400,000,000รอบคอบโดยปฏิรูปพลังงานให้เป็นรูปธรรมพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะ
6: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าของหนุ่มชาวจีนที่สุขคลังแสงค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: 7:55 นนะคะก็ก้าวเข้าสู่ช่วงทันข่าวก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะ มีความคืบหน้ากรณีที่ชาวจีนเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำก็คือนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไปช่วยเหลือและตรวจสอบภายในรถยนต์ก็ปรากฏว่าพบอาวุธปืนซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบภายในบ้านพักก็พบอาวุธปืนอีกจำนวนมากโดยอาวุธปืนบางกระบอกที่สามารถตรวจยึดได้นั้นมีผู้ครอบครองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบชน.มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ขยายผลกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธปืนค่ะโดยเชิญตัวจ่าเอกวัชรินทร์ชุนฟุ้งอายุ43ปีหรือว่าจ่าบอยสังกัดกองบินทหารเรือและ

0: พันจ่าเอกปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่าแหบอายุ55ปีอดีตทหารเรือสังกัดกองพันสารวัตรทหารที่2กรมสารวัตรทหารเรือมาสอบปากคำนะคะโดยระหว่างการนำตัวทั้งสองเข้าสอบสวนจ่าบอยปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าจะให้การเฉพาะกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นขณะที่จ่าแหบก็บอกว่าหลังปรากฏข่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธสงครามก็รู้สึกตกใจจึงตัดสินใจเข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือขายอาวุธปืนไรเฟิลให้กับผู้ต้องหาชาวจีนแต่อย่างใดแม้จะรู้จักผู้ต้องสงสัยรายอื่นเพราะเคยทำงานในแวดวงเดียวกันแต่ไม่เคยรู้จักผู้ต้องหาชาวจีนมาก่อนและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะง้างปากจ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4 ให้หนุ่มจีนคุยประวัติเก่าปล้นรถขนเงินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเค้นตำรวจเอี่ยวคลังแสงสอบเข้มแก๊งลูกประดู่จ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4หรือ M4 ให้หนุ่มจีนเจ้าตัวปัดไม่รู้เห็นพบประวัติจ่าแหบเคยถูกจับร่วมกวนปล้นรถขนเงินปี54ด้านหนุ่มจีนเครียดหนักบ่นอยากตายด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เรียกระดมทีมสืบสวนลุยเช็คเส้นทางเงินยันไม่ตัดประเด็นใดทิ้งจ่อขยายผลโยงก่อวินาศกรรมหรือไม่เมินข้ออ้างป่วยจิตยันเอาผิดถึงที่สุดเหตุพฤติกรรมอุกอาจภัยมั่นคงวอนหยุดแชร์ข่าวลือบัตรประชาชนเอกสารปลอมขณะที่น.1สบัดปากกาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไล่บี้ปมปืนหลวงหลุดถึงมือด้านสถานทูตจีนร่อนแถลงการยันไม่ป้องคนผิดปมหนุ่มจีนซุกอาวุธหนุนตำรวจไทยฟันกฎหมายเข้มค
1: ่
0: ะ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมีประเด็นนี้ค่ะทัพ2เร่งช่วยคนไทยหาของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนพบถูกทหารกัมพูชาจับอ้างลักลอบเข้าเมืองกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาตรวจสอบเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยเก็บของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนถูกกัมพูชาจับฐานลักลอบเข้าเมืองคาดหาของป่าตามแนวชายแดนบริเวณช่องตาเล็งจังหวัดสุรินทร์แล้วเดินลึกใกล้ฐานเขมรเร่งประสานให้ความช่วยเหลือค่ะ
0: หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีความคืบหน้าของไวรัสฮันตานายแพทย์ยงชี้ฮันตาไทยพบเมื่อ 40-50 ปีสายพันธุ์ฤทธิ์ไม่ร้ายหนูตัวนำเชื้อไร้กังวลขายข้อเท็จจริงไวรัสฮันตาที่ระบาดในต่างประเทศนายแพทย์ยงผู้วรวันเผยประเทศไทยเคยพบไวรัสฮันตามีมานานมากกว่า 40-50 ปีแต่เป็นคนละสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอเมริกาใต้ความเสี่ยงถือว่าต่ำมากไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเผยโดยติดต่อจากสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูหรือถูกกัดทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ชี้อาการมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวค่ะ
1: แนวหน้าชัดชาติลอยลำโพชี้คนกรุงยังหนุนได้ลุ้นนั่งผู้ว่าอีกสมัยนิดาโพเผยคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทมชี้ชัดพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะชนะเผยการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะที่ดูสิทธิ์โพกลางผลสำรวจเสียงส่วนใหญ่ยังหนุนชัดชาติทำงานต่ออีกสมัยด้านดร.โจประกาศสู้ศึกแบบไร้ป้ายหาเสียงแม้แต่แผ่นเดียวระบุลดขยะไม่อยากรบกวนประชาชนค่ะ
0: ขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะอังกฤษส่งเรือรบหนุนฝรั่งเศสป้องช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ขึ้นบัญชี3บริษัทจีนสงครามตะวันออกกลางส่อลามอังกฤษส่งเรือพิฆาต HMS Dragon สมทบกองเรือฝรั่งเศสในทะเลแดงเพื่อป้องกันช่องแคบฮอร์มุซขณะที่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางปะทุค่ะ
1: หมดเวลาแล้ววันนี้นะคะติดตามรายการ9ทันข่าวได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพก้าวพ้นเรือนจำโบกมือทักทายมวลชนคนเสื้อแดงเมื่อเวลาประมาณ 7:40 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ปรากฏตัวออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใส่เสื้อสีขาวหน้าตาสดใสก่อนเดินทางมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและทันทีที่นายทักษิณเดินออกมามวลชนคนเสื้อแดงต่างโห่ร้องแสดงความดีใจโดยนายทักษิณได้ยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกับคนเสื้อแดงทันทีครอบครัวชินวัตรได้เดินทางมารอรับกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนที่นายทักษิณจะขึ้นรถเบนซ์สีดำทะเบียนพ.ผ่านท.ทหาร4444ออกจากเรือนจำไปยังบ้านจันทร์สองล่าขณะที่ประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำในวันนี้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนพักค้างคืนบางส่วนเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบริเวณริมถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเช้านี้มวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันนี้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณรวมแล้วหลายร้อยนายส่วนการจราจรในช่วงเช้าถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรและสน.ประชาชื่นคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แวะเวียนมาให้กำลังใจมวลชนคนเสื้อแดงทักทายและยกมือไหว้ก่อนกล่าวกับคนเสื้อแดงว่าเจอกันวันนี้ขณะที่คนเสื้อแดงต่างเฮร้องดีใจจับไม้จับมือและร่วมถ่ายภาพก่อนที่รถยนต์ของนายพานทองแท้จะเคลื่อนตัวเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรมขณะที่บรรยากาศบ้านจันทร์สองล่าสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเช้าวันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยเพื่อจัดแนวสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนเสื้อแดงกทม.บางส่วนมารอต้อนรับนายทักษิณอีกด้วยขณะเดียวกันยังไม่พบว่ามีรถยนต์ของบุคคลภายนอกครอบครัวชินวัตรเข้าออกแต่อย่างใดมีเพียงรถส่วนตัวของนายทักษิณที่ขับออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ6:00 น.ทันทีหลังจากที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วจะเดินทางไปเซ็นเอกสารรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยก่อนเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและ

0: นใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ใจถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
6: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

พอตเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจด้วยที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

เดินไปทีไรพี่เป้ก็ไอคุกคุกคุกโอ้ยไออีหลีตัวแล้วเนาะมากระบูสาวซ้ำหน่อยบ่สองบ่สามจึกใจพ่อใหญ่หลายโอ้ยเนี่ยครับรักสาวม.2ครับสันติดวงสว่างครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น1เพลงจากสายันสัญญาพินสกิดดาวครับเพลงนี้ถูกต้องถามมาฝั่งวัดอินเปก็จัดให้ฟังเรียบร้อยครับ2เพลงเพราะๆนะยังไงก็ขอสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcord Radio FM 92.00 อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้เช้าของวันจันทร์ที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ครับ8โมงนะครับ8โมงเช้าครับดูไลน์กันไปถึงเที่ยงวันนะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 เป็นอย่างไรกันบ้างครับเช้านี้เช้าวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นการทำงานครับส่งกำลังใจให้กันนะฮะ8โมง18นาทีเวลาดีตรงนี้อยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับนะฮะส่งพลังใจกับคุณผู้ฟังนะฮะหลายๆท่านบอกทำงานเรียบร้อยบางคนบอกโอ้โหช่วงนี้นะความรับผิดชอบใหญ่ยิ่งที่ยิ่งใหญ่เด็กๆนะฮะกำลังจะเปิดเรียนหลายโรงเรียนที่เป็นภาคเอกชนนี่เปิดแล้วนะนะฮะอย่างหลานผมเองโรงเรียนมาเรียนอนุสรณ์เมื่อเช้านี่ก็เริ่มไปโรงเรียนกันละสำหรับเด็กๆนะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นบุรีรัมย์พิทยาคมหรือว่าโรงเรียนภาครัฐน่าจะเป็นวันที่15นะครับ15พฤษภาคมก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะ บางท่านอาจจะเอ๊ะนะครับเปิดในวันศุกร์ไปจัดโต๊ะไปทำความรู้จักกับคุณครูที่ปรึกษาก็เรียนจริงๆก็เดี๋ยววันที่18ประมาณนี้เริ่มเปล่าอ่ะว่ากันไปนะครับช่วงใกล้เปิดเทอมนะครับหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้หนักอึ้งนะเงินเดือนก็ยังไม่ออกก็เป็นช่วงกลางๆเดือนด้วยผู้ปกครองหลายคนก็เหนื่อยหน่อยสู้ๆขอส่งกำลังใจให้ในจะชุดนักเรียนในจะปักชุดใหม่ในจะรองเท้าในจะกระเป๋าต่างๆนะครับมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนทำความเข้าใจกับเด็กๆได้นะว่าเอ๊ะเราควรจะอาจจะใช้ชุดเก่าไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าอาจจะปักชื่อใหม่แก้ชื่อใหม่ประมาณนี้ก็น่าจะพอได้แต่ว่าบางคนเด็กเขาโตอ่ะเด็กเขาโตก็ใส่ชุดนักเรียนนะครับไม่ได้ก็ต้องผู้ปกครองก็ต้องหาทางที่จะในการหาตังค์มาซื้อชุดนักเรียนก็อ่ะเป็นว่าส่งกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกคนนะสู้ๆนะครับนะฮะในช่วงเปิดเทอมก็จะลำบากหน่อยนะครับสถานะอนุบาลหรือว่าโรงรับจำนำโอ้โหนะผู้คนนะครับต่างไปนำของไปจำนำไปใช้จ่ายนะครับเพื่อจะนำเงินมานะครับให้เด็กๆนะฮะซื้อชุดนักเรียนต่างๆเพื่อลูกๆนะสู้ๆนะครับเดี๋ยวเด็กก็โตเป็นกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังกับการส่งกำลังใจทาง044-696-089ข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM 92ครับ MCOTFM 92นะครับส่งเพลงเพราะๆที่

อยากจะฟังเข้ามาได้เลยนะครับเล็งพี่ดิเรกขอมาสำรวยลืมคำในเครื่องไม่มีอ่ะนะครับขอบคุณมากนะกำลังใจที่ส่งเข้ามาได้ครับนะฮะทาง044696089ในเครื่องไม่มีนะพี่นะนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับพี่ดิเรกเนาะนะครับก็ขอบคุณมากครับนะฮะเห็นข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีน้องเป้สำรวยลืมคำพิเศษแม่บรรเทาแม่บุญเรียนยายน้องน้ำโมสาวชุมทองสาวดอกเข็มสาวกับเชิงนะครับหนุ่มน้องตาดหนุ่มแคนดงนะฮะนะครับแล้วก็ FC น้องเป้ทุกคนนะครับนะขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะฮะนะครับก็กำลังใจที่ส่งเข้ามาผ่านข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเรานะครับและก็มีใครส่งมาอีก ขอบคุณมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกาย อ่ะจัดไปจัดไปขอบคุณมากฮะกำลังใจที่ร่วมกันส่งเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็มาพูดถึงเมื่อวานนี้บุรีรัมย์เขาฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่กับไทยลีกปี 2025-2026 นะเดี๋ยวจบเพลงนี้ก่อนนะ

ขโมยลักไปจะเอาควายไหนไถนาระบาดที่นี่มีเมเด็กนะนะครับขอบคุณมากๆกำลังใจนะนะครับก็นะฮะขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามามีคนบอกว่าพี่เดรกบอกว่าเอาเพลงของดูมิเตอร์ก็ได้นะแต่เว้ยจะให้ฟังนะฮะมีคนบอกเด็กมันยั่วเลยน้อมตัวไปหน่อยอยากจะยั่วเลยสิอ่ะเดี๋ยวเป้จะให้ฟังนะขอบคุณกำลังใจด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นไทยลีกแมตช์สุดท้ายของทุกคู่เลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยแข่งแมตช์สุดท้ายกันทุกคนมันมากนะครับไทยลีกก็ได้ทีมไปเล่น FC แชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะครับนะฮะก็เป็นบุรีรัมย์ที่รับแชมป์คว้า10ล้านนะไทยลีกนะบุรีรัมย์ควงท่าเรือลุย ACL Elite ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้ชื่นเมื่อนะพิธีรับมอบเหรียญนะครับรับมอบถ้วยรางวัลนี่ขออภัยนะฮะที่มาดามแป้งเนี่ยฮะนวลพันธ์ล่ำซำก็โอ้มามอบด้วยตัวเองนะจัดพิธียิ่งใหญ่ฮะฉลองแบบจัดเต็มสำหรับเมื่อวานนี้ที่สนามช้างของเรานั่นเองเนี่ยฮะนะครับแล้วก็สรุปผลการแข่งขันก็สรุปผล30แมตช์ทุกทีมเนี่ยมีบุรีรัมย์นะฮะแชมป์นะฮะตามมาด้วยการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับแล้วก็ BG นะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนะครับอันดับ6ประจวบ FC อันดับ7สิงห์เชียงรายอันดับ8ชลบุรีอันดับ9ระยองอันดับ10อยุธยาครับอันดับที่11อุทัยธานี12ลำพูนครับอันดับที่13สุโขทัยอันดับที่14เมืองทอง15นครราชสีมาเลยก็พลังการครับนะฮะก็เป็น3ทีมที่ตกรอบตกชั้นไปเล่นไทยลีก2มีเมืองทองมีนครราชสีมาแหมกำลังทำผลงานได้ตีเถื่อนนะแต่ว่าช่วงเลิกแรกนี้เป๋ไปไกลนะโคราชนะไม่ไหวนะก็ตกชั้นนะครับแล้วก็พลังการก็ตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ครับไปสร้างทีมมาใหม่แล้วก็สู้กันใหม่นะฮะไทยหลักลีก1ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปต้องบอกว่าสุดยอดมากกับพิธีฉลองแชมป์เมื่อวานนี้นะครับแชมป์รับไป10ล้านนะครับรองแชมป์รับไป3ล้านแล้วก็อันดับ3รับไป1,500,000อันดับที่4นี่รับไป800,000บาทนะเขาก็มีรางวัลลดหลั่นเงินไปนะครับก็ปีหน้าว่ากันใหม่นะสำหรับฟุตบอลไทยลีกหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของการลดแล่นของบุรีรัมย์บน FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะปีที่ผ่านมาเข้าสู่รอบ8ทีมไม่ขี้เหร่เลยสุดยอดมากนะครับปีนี้ผมเชื่อว่าเขาไปลึกแน่ๆอ่ะต้องส่งกำลังใจนะครับงานส่วนที่เหลือก็จะเป็นฟุตบอลด้วยครับทั้ง FA ครับทั้งลีกครับนะฮะก็ลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์บุรีรัมย์จะทริปเปิลแชมป์อีกไหมก็รอติดตามว่าไม่ทริปเปิลแชมป์แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแพ้ BG ใช่ไหมครั้งก่อนฟุตบอลถ้วยอ่ะนะในจับประมาณนั้นนะฮะถ้าจำผิดต้องขออภัยอ่ะมากันไปนะสุดยอดมากๆนะครับฟุตบอลไทยลีกปีนี้นะครับจัดเต็มเอาเลยฮะคุณผู้ฟังเวลาไล่หลังมาเดี๋ยวผมส่งท้ายก่อนเด็กมันยั่วครับแม่พวกนี้เนี่ยชอบเด็กรักเด็กจริงเลยอ่ะเด็กใกล้เปิดเทอมแล้วอ่ะว่ากันไปเห็นเด็กแล้วมันชื่นมื่นหัวใจจังเลยอ่ะคุกก็ไม่เป็นไรเด็กมันยั่วจบแล้วพักก่อนแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่2แล้วก็รับสายหน้าไมค์1สายเหมือนเดิมสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสม

ื่อปีกลายนะครับเมื่อปีกลายนี้คืนนี้เอ๊ะไปไหนกันนะครับคืนนี้เมื่อปีกลายก็พาอ้ายไปเก็บเห็ดกันปีนี้ก็เห็ดก็เริ่มมาแล้วนะนะทั้งเห็ดเพิงเห็ดอะไรก็ว่าไปโอ้ยนี่ก็หายากจะทำนักกินนะเจ้านี่เนาะก็ธรรมดาละไข่มันสายกินอยู่แล้วว่าไปนะครับคืนนี้เมื่อปีกลายครับผมหยิบเวอร์ชั่นของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งไทยนะนะครับเนี่ยให้ฟังนะหมายถ้าพูดถึงคุณแม่พุ่มพวงก็นะครับนึกถึงวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องเนี่ยนะครับที่มีการจัดงานตลอดทุกปีอ่ะนะครับขอบคุณนะหนุ่มโรงกึ่งฝั่งประสาทครับปกติผมจะหยิบเวอร์ชันที่น้องๆนำมาร้องใหม่นำมาร้องแทนแต่วันนี้ผมหยิบต้นฉบับให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเลาะมากๆนะกับคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับหนึ่งเพลงนะครับแผลที่ใจนะจากพี่ดิเรกยี่ส่งเข้ามานะจัดให้ฟังเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับดูไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับหนึ่งสายนี้พยายามกลิ้งกลั้งมารู้ละเซว่าเขาจะรับหน้าใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจ้ะขออนุญาตขายยาก่อนนิดเดียวถือสายรอก่อนนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับเกียรติอัมพรคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จให้จะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบงานคอนกรีตอัดแรงเสริมแรงนะครับงานหินทรายปั้นจันทร์ตอกเสาเข็มต่างๆงานเล็กงานใหญ่นะปรึกษากันได้นะจะเป็นงานแผ่นอัลฟาติคอนกรีตงานคอนกรีตหรือว่าจะเป็นงานโยธาต่างๆนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะฮะเกียรติอัมพรคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะฮะตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปบ่อหอดจอดบ่อเถิงครับนะครับเกียรติอัมพรคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดโทรได้เลยครับที่เบอร์044637666044637666

0: 666นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะเหยียดอมัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้รู้สึกว่าสายนี้รอนานมากแล้วเรามาทักทายกันหน่อยกับช่วงมือไวจัดให้ครับ
1: ช่วงมือไวจัดให
0: ้อสมทบุรีรัมย์ในช่วงมือไวจัดให้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องพี่
0: เจ้าดีครับตั้งนานไม่ยังเดียวเลยเนาะ
2: โอ้ยนี่ฟุกซะนี่
0: มาฟุก
2: แ
0: ล้ว
2: ไอ้เหล็กก็ปัดไปแล้ว
0: อ๋อครับผม
2: ก็รอโดน
0: ปวดอ่ะผมย้อนถือว่าสับแต่ถือว่าสัปดาห์ใหม่เนาะ
2: เขาปัดไปที่พระท่าน
0: อ่าครับผมเอาเพียงเดี๋ยวเนาะ
2: แดงก
0: อครับผม
2: ครับอำนาจแห่งความคิดถึง
0: ฮะอำนาจใด
2: อำนาจแห่งความคิดถึง
0: อำนาจเจริญดิ
2: อำนาจบีล่ำนี่แหละ
0: อำนาจหนองขวางนี่บ
2: ่เออเนี่ย
0: โอ้คิดว่าผู้ใดเนาะ
2: ที
0: ่
2: นอนคนน
0: ั้
2: นแหละ
0: ฮะคนไหนเนี่ยแต่เหลือบัวว่าได้หลายคนในใจหลายคนเนี่ย
2: โอ้ยคนเก่าอยู่ไกลอยู่
0: ก่อนคนที่หลายครับผม
2: เป็นคนธรรมดาดิ
0: เป็นบ่เป็นธรรมดาเป็นคนอย่างนั้นน่ะ
2: เอาเพื่อประสาทคนเก่าก
0: ินว่าจนประสาท
2: คนละโลกอยู่คนละโลกแล้วเขาอยู่โลกกัน
0: ยังอ๋อ
2: ที่พัฒนาไอ้เล่าอยู่บ้านนอก
0: เ
2: ขาอยู่กรุงเทพ
0: จังได้เฮาก็คิดถึงกันได้คือเขาเนาะ
2: แมน
0: ครับผมขอบคุณได้หลายครับ
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณได้หลายครับพี่น้องครับกติกาเฮาคือเขาเนี่ยแหละนะครับแต่โทษเสมออะไรก็บ่ได้หรอกตั้งคำมือเอาวันเสาร์วันโทษเลยแต่ว่าผมมาสัปดาห์ใหม่ก็บ่เป็นหยังนะฮะโอ้ยน้องนะขอบคุณได้หลายครับนะกับช่วงมือไวจัดให้หนึ่งสายจากทางหนองขวางนะครับ
1: ช่วงมือไวจัดให้

ำนาจแห่งความคิดถึงครับกับเพลงของยุ้ยญาติเยอะนะครับคิดถึงเธอแทบขาดใจแกคิดถึงใครหรือเปล่าครับความคิดถึงนั้นจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเขาคิดถึงเราหรือว่าถ้าเขาคิดถึงเราก็ยิ่งคิดถึงมากกว่าเดิมอันนี้ไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่เคยมีใครคิดถึงเลยขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับที่ส่งกันมาขอบคุณเมื่อสักครู่นี้หลังไมค์เนาะนะครับขอบคุณทีมงานปราสาทบอกผมไม่ทันเขาเลยอ่ะมือไวมากทางหนุ่มโรงไม่ใช่โรงเกลืองดิทีมงานปั้นน้ำเป็นตัวนะครับบอกว่าสุรินทร์เหล่านะเป้นานะครับขอบคุณอำนาจในความคิดถึงไม่ใช่ดิขอบคุณสามอปลายยังไอฮักจากบ้านตะโกรีบอกว่าฝนไม่ตกเลยเมื่อคืนนี้ในเมืองเหมือนจะพุ่มมาอย่างแรงประมาณตีน่าจะตีสองตีสามนะแต่ว่าที่บ้านผมไม่ตกนะแต่ว่ามาขับรถมาแถวแถวสามแยกห้วยราชมันได้รู้สึกว่าจะมีร่องรอยของฝนอยู่ของการเปียกอยู่นะครับอย่างเมื่อวานนี่ช่วงประมาณช่วงบ่ายบ้านผมตกมาหน่อยนึงฝั่งโคกระเวียงฝั่งมัดอินไม่ตกมันก้อนเมฆมันไปเต็มดอกมานะประมาณนี้อ่ะในการช่วงนี้ทางอำเภอปราสาทบอกว่าปราสาทตกแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับบอกว่าระวังด้วยนะเพราะว่าแถวบ้านเขาเรื่องของฟ้านี่อันตรายจริงใช่ครับฟ้านี่นะกลัวมากนะนะครับเวลามีฝนฟ้ากระนองนี่หลีกเลี่ยงกันอยู่ที่โล่งแจ้งกันหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับหลีกเลี่ยงกันอยู่ที่โล่งๆให้อยู่ในที่ที่มันมีเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงจะปลอดภัยที่สุดเลยหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้อยู่ที่โล่งแจ้งเนี่ยให้ย่อตัวต่ำลงที่สุดแล้วก็ให้เท้าหรือมือของเราสัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นทางผ่านของฟ้าในการถ่ายประจุลงดินเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ต้องระวังครับเพราะว่าโอ้โหน่ากลัวพวกสร้อยแหวนเงินทองนะครับถ้าเลี่ยงการใส่ได้เวลาที่มีฝนฟ้าผมว่าจะดีเหมือนกันนะนะฮะก็ลดความเสี่ยงต่อการโดนฟ้าผ่าได้อะแหมพูดถึงแล้วฟ้าเวลาหมดแล้วฝากกันด้วยนะเรื่องของการปลูกพืชในช่วงนี้แหมใกล้ถึงวันพืชมงคลละนะครับกับพระราชพิธีจรดพืชมงคลจรดพระรังกันแรกนาขวัญเนี่ย13นะ13พฤษภาคมอสมทของเราก็จะถ่ายทอดเสียงให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะหรือว่าช่อง9ของเราโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะถ่ายทุกท่านได้ติดตามพระราชพิธียันพระราชพิธีกันเก่าแก่นะครับเป็นมงคลนะหลายท่านก็ถือเลิกถือชัยวันนั้นแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของดินปลูกอะไรก็ไม่โตไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะฮะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งฮะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิดเลยนะครับช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมดีขึ้นนะฮะการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวดนี่ประมาณ1ลิตรนะนะครับ1ลิตรเนี่ยนะครับผสมน้ํา200ถึง500ลิตรเลยนะครับฉีดพ่นลงดินก็ใช้ครอบคลุมพื้นที่ถึง5ถึง7ไร่นะครับแล้วก็โปรพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินป่ามา1ซอง

ให้คุณจ่ายเพียง699บาทครับคุ้มมากนะราคานี้นี่แนะนำเลยสนใจโทรครับ02-114-3990ครับ02-114-3990นะฮะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากๆป้ามาทอบอกเมื่อคืนประมาณ 3:30 ฟ้าดังมากนะครับนะฮะย่านฟ้าดังนะแต่ว่าฝนไม่ดังอย่างเหมือนฟ้าทุกทีเลยโอ้ว่าไปนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณสายนี้หลังไมค์นะจ๊ะเดี๋ยวหน้าไมค์ช่วง 9:00 เรามารับกันอีก1ครั้งแต่ว่าตอนนี้พี่สาวลำปลายมากครับอินบ็อกซ์ข้อความก็มาว่าเพลงนี้แน่นอนเพลงนี้แน่นอนมาตกใจเวทวันผัวพี่แน่นอนพ่อแม่เนี่ยลมครับตายอรไทยครับคัฟเวอร์เพลงของหนุ่มกาลาก็เพราะมากๆนะลมมาอย่าแรงฟ้ามาก็อย่าแรงฝนมาแรงๆได้เลยยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2สักครู่ครับ

0: ใจโดยดาราการทองลิ่มแพทองทานโพสต์ภาพคู่ทักษิณพร้อมข้อความ Welcome back daddy นสแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram เป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมข้อความว่า Welcome back daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบขณะที่ก่อนหน้านี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเต็มไปด้วยการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงครอบครัวชินวัตรหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนโดยครอบครัวได้เดินทางเข้าเยี่ยมรวม61ครั้งหลังครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกจากเรือนจำในชุดโปโลคอ10โปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่าเข้มรองเท้าผ้าใบสีขาวและตัดผมรองทรงสูงทันทีที่ออกมาพบครอบครัวนายทักษิณได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าตื้นตันตามด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานมีน้ำตาคลอและมีสีหน้าซาบซึ้งขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนอกจากนี้นายสุภเสกอมรฉันท์หรือไป๊บุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้ายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่ตะโกนว่าเรารักทักษิณและชัยโยพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กำลังใจต่อมานายทักษิณได้เดินเลียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อทักทายประชาชนโดยยกมือไหว้และสวมกอดผู้สนับสนุนบางส่วนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความรู้สึกหลังใช้ชีวิตในเรือนจำแต่นายทักษิณเพียงหันมายิ้มรับโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆต่อมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานายทักษิณพร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนจะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำทะเบียนพ.พานท.ทหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณได้ลดกระจกโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับก่อนขบวนรถเคลื่อนออกจากเรือนจำมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณประกอบด้วยนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวเจราพรสินธุไพรรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508ของนายทักษิณที่เดินทางมารอต้อนรับด้วยเช่นกันส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์สองล่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักเฝ้ารอการกลับบ้านของนายทักษิณต่างถือรูปภาพป้ายรักทักษิณทางนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่โดยจัดให้สื่อมวลชนและคนเสื้อแดงอยู่อย่างเป็นระเบียบและในเวลา9นาฬิกานายทักษิณได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตร

0: าวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์

0: จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
1: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
5: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

0: จกับเราได้ที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: Your request

พอร์ตเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: เก
1: ๋สาวมอปลายยังไอฮักนะครับกับเพลงของน้องกีตาร์ครับนี่ฮะนะครับกับเพลงน่าจะเป็นแสดงสดนะเพลงนี้นะนะครับสาวมอปลายยังไงฮักนี่นะครับพิเศษตะโกรีด้วยนะนะครับใช่ไหมน่าจะใช่ปานตะโกรีนะที่ส่งเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับหนึ่งเพลงนะครับจากคนกรุงเทพนะครับสุรินทร์ร้องนะครับเพลงนี้จากหนุ่มโรงกลึงฝั่งปราสาทที่ส่งเข้ามาเด็กครับนะครับคุณผู้ฟังครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้9โมงถึง10โมงเช้านะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับนะฮะยังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะนะครับดูไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะฮะนะครับแน่นอนนะช่วงนี้9โมงถึง10โมงเช้านะครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับดูแลกันในช่วงนี้นะฮะนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงกับเราอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลายๆท่านบอกว่าโอ้ทำงานนะครับทำงานแล้วก็นะครับกำลังเดินทางนะครับกำลังพักผ่อนหย่อนใจกำลังติดตามเราอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็ส่งพลังใจให้กันช่วงนี้แน่นอนครับกับการทักทายสายหน้าไมค์ของเราในช่วงหน้าไมค์ใจสั่งมาแต่ว่าก่อนจะสั่งมาก็ขออนุญาตขายยากันซะก่อน ขออนุญาตแจ้งกันก่อนคุณที่สาวลำแปลมั่นครับบอกว่าบ้องเหงาบ้องคิดฮอดนะนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังนะจ๊ะโอ้คู่เมืองดีกว่าไปทั้งฝั่งคู่เมืองเออนะครับขอบคุณทั้งฝั่งแคนดงบอกว่าไอ้ตกหลุมฮักเจ้าซูเมอร์ครับนะคุณแอนดริวส่งข้อความมาเดี๋ยวนะยังอ่านไม่ได้นะสักครู่นะนะเดี๋ยวขออนุญาตจัดการกับระบบไลน์ของเราสักหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้สายนี้เมื่อสักครู่นี้พยายามโทรมาทาง044-696-089เดี๋ยวว่าขออนุญาตขายยาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมนะครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งโดนขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินเสียเวลาแถม

0: าไฟก็ขึ้นทุกเดือนครับนะฮะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยด้วยกำลังไฟนะครับสูงถึง 2,500 วัตต์ครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรว้าวนะฮะสว่างมากนะตัวหลอดเนี่ยเขาจะเป็นแบบ LED ซึ่งมันจะประหยัดพลังงานแต่จะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เลยฮะให้มาโคตรจุเลย 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงว้าวติดตั้งง่ายครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้นะฮะกันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาโซลาร์ไลท์เมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับรีบเลยนะฮะรับ1แถม1พร้อมโคมไฟ LED ให้อีก2อันครับและแถมแว่นกันแดดครับแบบให้อีก1อันด้วยนะว้าวทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทครับโทรเลย02-114-3990 นะครับ02-114-3990นะครับมีค่าจะส่งเลยครับประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะฝากกันด้วยเลยครับขอบคุณคุณแอนเรียวบอกว่าพวังจิตปลางปลางชิปนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังครับผมขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามานะฮะขอบคุณป่าเชิดครับป่าเชิดส่งไลน์มาบอกว่าสวัสดีครับพี่เป้สุดหล่อกอบเลงขอโทษที่ลืมบอกได้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยทางไลน์ที่ส่งเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เรามาทักทายสายหน้าใหม่ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: 044-696-089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป้
0: สวัสดีครับผม
2: ครับผมตกรถหลายวัน
0: ติดเลยหรือว่าร
2: อก็กดย้ำๆมาแบบนี
0: ้ต้องขอไปพี่เป้มัวแต่คุย
2: แต่ไม่ใช่สายเมื่อกี้หรอก
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: แสดงว่ามีคน
2: ว่าเขาหลุดเราเลยเสีย
0: มีคนผิดหวังแล้วหนึ่งอาจจะสองก็ได้นะ
2: ครับผม
0: วันนี้ฟังเพลงอะไรเน
2: าะขอเพลงยังรักกันอยู่ไหม
0: ยังรักกันอยู่ไหม
2: ครับ
0: แล้วรักกันหรือเปล่าล่ะ
2: ก็ยังรักอยู่ครับ
0: ยังรักอยู่แหมหวานจังเลย
2: ครับ
0: มอบพิเศษ
2: มอบพิเศษให้สาวในเมืองครับผม
0: อิจฉาครับผม
2: ฝากบอกด้วยว่าผมกลับมาใช้600แล้ว
0: โอ้กลับมาใช้600แล้วนะจ๊ะ
2: ถ้าฟังอยู่เดี๋ยวโทรไม่ติด
0: จัดไป
2: แม่บรรเทาด้วยครับ
0: ครับผม
2: คุณแม่บรรเลียงด้วย
0: ครับผม
2: น้องนโมด้วย
0: ครับผม
2: พี่ดิเรกด้วยครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: แล้วก็ให้หนึ่งแผ่นดงด้วย
0: ครับผม
2: ครับหล่อๆหน้าไม้พี่เต้ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากสำหรับหนุ่มนั่นเด็กเด้อยังรักกันอยู่ไหมของกล้วยสแตมป์ครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา

่ะนะครับกับเพลงยังรักกันอยู่ไหมกล้วยสแตมครับแหมที่หัวเราไม่ใช่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับโทรศัพท์พี่ชายผมฟังสตูลนะครับก็โทรมาพี่เป้ก็รับเหลือ10กว่าวินาทีสุดท้ายคุยกันแล้วเพลงมันก็จบผมว่าเมื่อวานนะภาคใต้ฝนหนักมากนะครับแล้วก็ถือว่าช่วงนี้ภาคใต้ก็ฝนเยอะนะแต่ว่าอีสานเราฝนน่าจะน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมาอยู่นะครับนะฮะแต่ฝนจะไปตกหนักจากภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ฝั่งภาคใต้ในช่วงนี้นะอีสานเราก็มีปลกฝนประมาณ120ของพื้นที่ฮะเห็นบรรยากาศอึมครึมแบบนี้แถวเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลนี่ยังมีฝนอยู่นะครับแหมพูดถึงเรื่องฝนเนี่ยหันมามองเวลาเอ้าเวลามุดเดี๋ยวส่งได้กันก่อนบ้าเหงาบ้าคิดฮอดยังเหมือนคู่เมืองนะเดี๋ยวผมจัดตามคิวเลยนะเพลงที่ขอมาเดี๋ยวจบแล้วพักก่อนแป๊บนึงนะช่วงนั้น

0: พอดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆ

0: เงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: สมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

M-Pod Radio FM 92 MHz อสมท. บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ภวังค์จิตครับหนึ่งเพลงที่มีความหมายลึกๆอยู่เหมือนกันนะความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายความรักที่คิดถึงอยู่ในอยู่ลึกถึงภวังค์จิตความดีงามเหนือกาลเวลานะครับอ่ะกับเพลงของน่าจะเป็นเพลงของปู่จ๋าลองใหม่ที่พลางปังทิพย์นะฮะนะครับถ่ายทอดได้ถือว่าเพราะมากๆในโคเวอร์ได้โดนใจอ่ะนะนะครับภวังค์จิตนะขอบคุณมากๆกำลังใจนะฮะที่ส่งเข้ามาผ่านช่องทางไลน์กับเราจากคุณแอนดริวนะส่งมาตั้งแต่9โมงนะฮะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงกับเพลงของไม้พิรมพรครับอายตกหลุมฮักเจ้าซูเมอร์เพลงนี้จากฝั่งแคนดงครับกำลังเดินทางอยู่นะนะครับนี่ก็ส่งเข้ามาช่วงประมาณ9โมงนะนะครับนะฮะกับสายหลังไมค์ของเราจัดให้ฟังเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วง9โมงครึ่งถึง10โมงเช้านะขอบคุณตาน้องฟอร์ดครับบอกว่าอภัยอีลีบอนะครับเพลงฝั่งสปป.ลาวสักครู่หนึ่งนะผมหาในเครื่องไม่มีนะครับขอโทษที่ลืมบอกได้อันนี้พูดไปแล้วเนาะนะครับมีคิดถึงคนต้นทางฮะจากฝั่งถนนบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแค่เพื่อนครับแค่เพื่อนจากฝั่งหนองหงส์นะฮะแล้วก็มีข้อความที่ส่งเข้ามาจากคุณอุเทนครับบอกว่าอยากฟังทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆกำลังใจที่คุณผู้ฟังร่วมส่งกันเข้ามาแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเวลาผ่านไปไวจริงๆเวลาไม่เคยรอใครจริงๆนะครับ 9:49 นครับนะอยู่ด้วยกันตรงนี้แน่นอนครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทครับคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดครับแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้แนะนำครับอันต้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์นะครับต้องบอกว่าแน่นอนครับสะอาดหมดจดเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยเขามาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวครับนะฮะจะหมุนปรับไปเป็นแบบใดนะหมุนปรับให้ฉีดตรงๆหมดแรงดันสูงหมดกระจายหมดละอองหมดรดน้ำต้นไม้หมดโฟมนะฮะสำหรับล้างรถนี่ก็นะใช้หัวเดียวเลยไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายครับนะฮะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอนะครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับและยังมาพร้อมกับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบครับในชุดนี้ประกอบด้วย

ยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็ถ้าโทรมาวันนี้รับเพิ่มกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทนะฮะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นครับแถมยังรับประกัน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยครับรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับกับอันต้าโพเซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมจะให้ฟังอีกสักเพลงก็ไม่ได้ละก็ฝากคุณฟังต่อเลยแล้วกันกับเครื่องดักยุงและแมลงครับคุณผู้ฟังครับยุงเยอะนะยิ่งฝนตกมายุงยิ่งเยอะมากขึ้นใครที่โดนกัดก็เสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราพ่อแม่เราโดนยุงกัดนี่บางทีเป็นโรคเหล่านี้มาต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดครับนะฮะเครื่องดักยุงและแมลงนะครับมีติดบ้านไว้ใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กเนี่ยแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะตัวตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับปลอดภัยทุกคนในบ้าน1เครื่องเนี่ยใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งกลางบ้านปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีนะเพราะเรามีโปรพิเศษครับเฉพาะอสมทของเรากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าลงมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกเราเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมราคาทั้งหมด 3,370 บาทครับแต่ไม่ต้องจ่ายนะรอให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นนะโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ตรงที่ทีวีไดเรกเท่านั้นยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วช่วงนี้นะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเป้ส่งท้ายกับขอโทษที่ลืมบอกได้แล้วก็จะให้ฟังเสน่ห์แม่ไม้อีกน้อยนึงก็เป็นว่าเดี๋ยวฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะชั่วโมงหน้าครับกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพสักครู่กลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์เทพนรสิงห์จำลองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:05 โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งถือเป็นกิจวัตรปกติคาดการว่านายเอกนิติน่าจะรายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทักษิณถึงบ้านแล้วเปิดกระจกยิงทักคนเสื้อแดงเมื่อเวลา 9:02 นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงหน้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วภายหลังนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเวลา 7:40 โดยแวะกรมคุมประพฤติก่อนเพื่อดำเนินการตามระเบียบและติดกำไล EMขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาปักหลักตั้งแต่เวลา 6:50 เพื่อรอรับและยังมีกลุ่มมวลชนอื่นๆเข้าร่วมแน่นพื้นที่เมื่อรถมาถึงหน้าบ้านนายทักษิณได้เปิดกระจกเพื่อทักทายกับมวลชนที่มารอสักครู่พร้อมทักทายสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวพร้อมบอกไปจำศีลมา8เดือนก่อนขึ้นรถเข้าบ้านไปขณะที่ก่อนหน้านี้หลังจากเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติติดกำไล EM บอกจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทางด้านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทันนี้ปัจจุบันยังไม่มีต้านเฉพาะหรือไวรัสป้องกันโรคขออภัยค่ะปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแท
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อ

0: 02-564-151-5364 สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
1: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: M4 Radio Go Green.
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Code Radio Go Green
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect โทร044 69

พอร์ตเรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: กันนะครับแค่เพื่อนหลายก็เพื่อนแต่บ่ใช่แฟนเป็นได้แค่เพื่อนกันนี่แหละโอ้ยอ่อนซ่อนเด้นะครับคนที่เจ็บหน่อยก็คือคนที่บ่หักคนที่หักมันก็สิเจ็บหลายกว่าจักหน่อยแอนอรดีครับกับเพลงแค่เพื่อนนะครับขอบคุณมากๆกำลังใจนะครับแค่เพื่อนที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามานะครับแค่เพื่อนนี่จากทางไหนเหรอนะครับข้อความรู้เปล่าขอบคุณมากมากกำลังใจนะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังนั่นแหละขอเข้ามานะครับผมหาไม่เจอฮะนะครับแหมตัวหนังสือคุณหมอนี่มันจริงๆเลยนะครับรู้แต่ว่าคิดถึงต้นทางนี่จากถนนบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับน่าจะหนองหงนะแค่เพื่อนเนาะนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับในชั่วโมงที่3ครับ10โมงถึง11โมงเช้านะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 บรรยากาศของการติดตามรับฟังเราพร้อมๆกับการทำงานหรือว่าทำภารกิจอยู่ก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับ10โมง20นาทีกันแล้วนะฮะดูไลน์กันไปถึง11โมงเช้าในชั่วโมงนี้แล้วก็ช่วงแรกครับ10โมงถึง10โมงครึ่งกับรายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยกำลังตกหลุมพรางหรือว่ากำลังมีความสับสนเมื่อเห็นเอกสารต่างๆเห็นข้อความที่ส่งเข้ามาในแชทในไลน์บอกว่าคุณเนี่ยคุณคือผู้ที่ไปกระทำความผิดนะหรือว่าบางทีมีการโทรมาบอกว่าแจ้งว่าเอ๊ะเนี่ยคุณไปดำเนินการเปิดบัญชีให้กับกลุ่มคนร้ายมีการนำบัญชีคุณไปใช้ในการกระทำความผิดต่างๆแล้วก็ส่งเอกสารมานะครับหรือแม้แต่การส่งเอกสารมานะครับหรือว่าการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็แล้วแต่มีการเผยแพร่เอกสารต่างๆที่สำคัญเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราดูไม่ดีเราอาจตกเป็นเหยื่อได้นะล่าสุดทางการไฟฟ้าหรือว่า PEA เนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมีการใช้เอกสารปลอมนะครับมิจฉาชีพครับใช้เอกสารปลอมใช้ยังไงนะครับเขาบอกว่ามีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการ

0: ลอมแปลงเอกสารนะครับทาง PEA ก็แจ้งเตือนมานะครับเขาบอกว่าข้อสังเกตก็คือเวลาที่เราเห็นเอกสารต่างๆนะครับทั้งการใช้ทั้งมีของการส่งรูปแบบเป็นรูปแบบหนังสือนะครับหรือว่าถ้อยคำปกติมันต้องใช้เป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างจะเป็นถ้อยคำที่เป็นทางการเป็นข้อความแบบราชการนะครับและก็ที่สำคัญให้สังเกตระบุการให้ชำระเงินหรือโอนเงินซึ่งพูดถึงว่าหน่วยงานราชการหรือว่าทาง PEA เองเขาไม่ได้มีนโยบายเรียกเก็บเงินหน้างานนะครับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องหรือบางทีมันผิดปกติเราควรจะเอ๊ะไว้บางทีเขาแนบเอกสารมาหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งใบเสร็จหนังสือรับรองต่างๆนะครับใช้ความเร่งรัดให้ดำเนินการทางชีหรือสื่อสารในลักษณะที่ไม่เป็นทางการนั่นเองนะครับสังเกตนะบางทีมันใช้ความ AI ในการทำหนังสือมาหรือว่าการใช้ถ้อยคำบางถ้อยคำมันไม่ใช่ถ้อยคำที่ใช้ในทางการหรือมันเป็นถ้อยคำที่เป็นคำพูดหรือว่าจดหมายที่เราใช้กันปกติเนี่ยเราก็ควรจะสังเกตแล้วก็เอ๊ะก่อนนะครับแน่นอนครับทางการไฟฟ้าหรือว่าทาง PEA เขาก็เตือนว่าคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก็คือเมื่อเจอหนังสือหรือว่าเจอเอกสารนะครับอย่าหลงเชื่อทั้งเอกสารทั้งข้อความที่ไม่มาจากท่องทางที่เป็นทางการนะฮะอย่าโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับนะฮะสมมติถ้าเป็นทางถ้าเป็นบัญชีการไฟฟ้าก็ต้องเป็นผมว่ามันก็ต้องมีเกี่ยวกับการไฟฟ้าใช่ไหมนะครับบัญชีทางการนี่นะครับอย่าเพิ่มเพื่อนหรือว่าไลน์นี่สำคัญก็คือการแอดไลน์นี่แหละสังเกตดูบางทีการติดต่อมาก็ปกติแล้วไปใช้แอดไลน์ทำไมอ่ะใช่ไหมเราก็เอไว้ก่อนทุกวันนี้การแอดไลน์น่ากลัวที่สุดเลยทุกวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาดิโว้ยมันบางทีเราจะเมื่อก่อนเลยฮัลโหลสวัสดีครับอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกวันนี้ลองเงียบก่อนใครนะเสียงใครนะถ้าปลายสายปุ๊บนี่นะพี่เองนะอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าปลายสายบอกว่าคุณปริญญาซื่อสัตย์ใช่ไหมคะนี่เราโทรจากนู่นนี่นั่นนานไงนะเอาอีกนะเอาผมไม่สะดวกคุยวางสายแล้วก็บล็อกมันไปโหลดเราตัวมาจากทวงหนี้นะเจ้าบริษัทไฟแนนซ์เมื่อไหร่คุณจะมาจ่ายบล็อกมันโหลดนะฮะสุดท้ายเขาก็หยุดรถเลยไม่ใช่มาดูด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะสายด่วน PEA คือ1129ทุกวันนี้การจะเชื่อใจอะไรใครสักอย่างนึงอย่างสมมติว่ามีการไฟฟ้าโทรมาหรือว่าปลอมเอกสารมาลองโทรไปถามสายด่วน PEA 1129ก่อนหรือว่าลองค้นหาเบอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดของเรานะครับบุรีรัมย์มันต้องขึ้นต้นด้วย044อะไรประมาณนี้ใช่ไหมลองค้นหาดูมันก็จะมีเบอร์ในเน็ตอยู่แล้วก็โทรไปเองดูซิว่ามันมีแบบนี้ไหมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์มีการแจกเงิน 30,000 บาทจริงไหมมันคงไม่มีอ่ะใช่ไหมนะครับเราใจอย่าไปโลภอย่าไปตกใจอย่าไปหลงเชื่อมันง่ายๆครับทุกวันนี้นี่มันน่ากลัวฝากกันด้วยนะครับระมัดระวังนะครับไม่อยากให้ทุกท่านตกเป็นเหยื่อนะครับแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับฝากกันด้วยนะฮะไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหากว่าคุณสงสัยหรือว่าคุณโดนหลอกหรือว่าสงสัยว่าตัวเองโดนหลอกใช่ไหมโทรสายด่วน1441ได้เลยหรือว่าแจ้งความที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะในไลน์ในเพจอาจจะเป็นโดนหลอกซ้ำได้ฝากกันด้วยนะแจ้งความที่สภ.ใกล้บ้านก็ได้นะครับฝากกันด้วยนะฮะไม่อยากให้ทุกท่านตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทัน

พูดไปสนานลืมเปิดไหมโอ้เอาไงเริ่มต้นคุณผู้ฟังก็รู้เท่าทันวิชาชีพก็ได้แต่หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุกท่านไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับฝากกันด้วยนะนะครับอย่าก็เรามาระวังกันละกันเป็นห่วงเป็นใยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ฝากกันด้วยนะฮะกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ครับแอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับแอปเดียวที่จะทำให้ทุกท่านไม่ตกเทรนนะฮะนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวคราวต่างๆนะฮะจากทุกแพลตฟอร์มของอสมทของเราฟังวิทยุออนไลน์ฟังอสมทบุรีรัมย์ได้เลยหรือว่าเปิดดูช่อง9 Mcord HD ช่องหมายเลข30ได้เลยเหมือนกันนะนะครับฝากกันด้วยนะฮะนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับนะฮะช่วงนี้อ่ะนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS ไม่ตกเทรนต่างๆแน่นอนอ่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงเป้จะส่งท้ายนะครับส่งเบรกกับ1เพลงจากสปป.ลาวนะครับเพลงที่ต้องบอกว่าตาน้องฟอร์ดขอก็มาให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็สายต่อไปด้วยกับเพลงอภัยอิริบอเพลงจากหนุ่มบุญเพ็งลูกเมืองเซฝั่งสปป.ลาวนะครับแหมตาน้องฟอร์ดที่ชอบมากนะเดี๋ยวจบแล้วพักก่อนแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณพี่อาพี่ชาด้วยวาระสุดท้ายนะครับขอบคุณหนุ่มลำไปมาดกอดครั้งสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวจะได้ฟังกันละกันสำหรับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเบรกหน้ากลับมาครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089Line ID MCOTFM 92
7: MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MGOTFM 92

ป๊อตครั้งสุดท้ายได้ไหมแหมแต่ครับมันก็ได้ไหมแต่มันก็คงจะไม่ดีไม่อย่างมีครั้งสุดท้ายมีไปเรื่อยๆได้ไหมแหมว่ากันไปนะครับนะฮะก็นะครับเพลงก่อนครั้งสุดท้ายครับของธัญญานะครับธัญญาฟิชเชอริงกับเบิ้ลปทุมราชนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะครับเพลงพร้อมๆนะจากหนุ่มลำปลายมาที่ขอก็มานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับหนึ่งเพลงนะครับกับเพลงของมาวีนะครับทุกหยาดเหงื่อเพื่อเฉยครับเพลงพร้อมๆที่คุณผู้ฟังส่งตรงเข้ามาครับจากคุณอุเชนนั่นเองฮะส่งไลน์เข้ามาจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กลับมานะครับอยู่ด้วยกันในช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงที่2ของชั่วโมงที่3ครับกับการอยู่เป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะฮะบรรยากาศของ

การฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับการลุยนะครับภารกิจหน้าที่นะครับหลายๆท่านทำงานหลายๆท่านก็พักผ่อนหย่อนใจหลายๆคนก็ฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์อยู่นะครับนะฮะฟังเพลงไปด้วยพร้อมกับการลุยภารกิจไปด้วยก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับโฮมมาร์ทซูเฮงเสงครับนะฮะถ้าเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีครบวงจรนะครับนะฮะแวะมาที่นี่นะครับเรื่องของการตั้งแต่วางแผนการสร้างบ้านนะครับวางแผนการถอดแบบประเมินราคารวมไปถึงการก่อสร้างนะครับนะฮะด้วยประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญที่อยู่คู่พี่น้องชาวบุรีรัมย์มากว่า50ปีวันนี้แวะมาโฮมมาร์ทซูเฮงเสงไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรามีทีมงานคิวช่างนะครับไว้คอยบริการลูกค้านะครับการรีโนเวทบ้านซ่อมแซมต่อเติมตกแต่งสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังถอดแบบประเมินราคาในราคาที่ย่อมเยาไม่แพงพร้อมกันรับประกันแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับเราคือผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์อื่นๆมากมายร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีครบวงจรนะครับนะแล้วก็ราคาผมเชื่อว่าไม่แพงแน่นอนลูกค้าหลายคนเวลามีการสร้างบ้านต่อเติมตกแต่งซ่อมแซมบ้านเนี่ยแวะมาที่นี่ตลอดเพราะว่าด้วยความไว้วางใจว่ามาที่นี่จะได้ของดีของไม่แพงนะครับนะฮะแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีเลยนะฮะอยากได้เรื่องของงานเหล็กงานปูนงานคอนกรีตนะครับหรือว่าวัสดุมุงราคาจาก SCG นะครับงานไม้จาก SCG ว้าวปรึกษากันได้นะให้เราไปถอดแบบประเมินราคาเรื่องของโครงสร้างหลังคาต่างๆพร้อมติดตั้งรับประกันกว่า10ปีจาก SCG ไม่ผิดหวังนะฮะนะครับเรื่องของงานอิฐอิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนบล็อกแก้วต่างๆนะฮะงานวงกบประตูหน้าต่างลูกบิดบานพับอุปกรณ์เกี่ยวกับประตูครบครันนะฮะเรื่องของสุขภัณฑ์แบรนด์ดังๆอย่างคอตโต้อเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเรื่องของงานกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องบุผนังคิ้วยาแนวปูนกาวงานประปางานไฟฟ้ามีครบครับแวะมาได้เลยนะครับที่โฮมมาร์ทซูเฮงเสงช่วงนี้ครับนะครับงาน Mid Year Sale โอ้โหช็อปของดีของถูกลดราคาแบบจัดหนักนะครับนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่างานก่อสร้างเรื่องของปูนคอนกรีตกระเบื้องนะครับแนะนำมาเลยนะครับตอนนี้ Mid Year Sale ลดจัดหนักประจำปีครับช็อปสนุกแจกสนั่นลดสูงสุดกว่า 80% ที่โฮมมาร์ทซูเฮงเสงนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะสอบถามเพิ่มเติม044-611-006หรือ089-848-7222นะครับฝากกันด้วยนะ

ตัวสี่ไห่น้ำห้อบอนะครับมันกับบ้านแดดแหละก็นอกก็ได้เอาเลยครับพี่น้องเวลาเบิดเราแม่นะครับขอบคุณหนุ่มบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์บอกว่ากินฮอดทุกคนขอบคุณพี่ชายผมทั้งประคนชายบอกว่าผู้สาวขาเลาะขอบคุณพี่สาวลำปลายมาบอกว่าคิดฮอดจังพูลังกาขอบคุณคนฉวยฝั่งกระสังบอกว่าใจบางบางใจบางนะนะครับอ้าวเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ส่งท้ายกับเพลงนี้ก่อนนะครับพี่น้องเจ้าหลายน้องนิดอุดรน้องออนขอนแก่นสาวบุรีรัมย์ชื่อจอมอยู่ไหมจ๊ะยังไงก็ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายสักครู่กัน

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีดีใจทักษิณได้รับการพักโทษปัดต่อไปเยี่ยมหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ว่าดีใจแต่ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ทักษิณแซวสื่อจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังผู้สื่อข่าวถามจำกันได้ไหมที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและทนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณซึ่งเดินทางมาเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1โดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงนางสาวแพทองธารได้ประคองนายทัก

0: ินขึ้นไปบนสำนักงานชั้น2โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีในการดำเนินการเรื่องเอกสารภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วเสร็จนายทักษิณได้เดินลงมาก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณจึงตอบกลับว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังจากนั้นนายทักษิณและนางสาวแพทองธารขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าแพทองธารโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพบนแอปพลิเคชัน Instagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์นายปิฎกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฏฐิยาบวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์พร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะพ้ายที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วก็ยังยืนยันเป็นสาวหลักให้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจคราวนี้ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษได้เดินทางกลับมาถึงบ้านในวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถขายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
9: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โคกลีน
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
11: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟ

0: ล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
4: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6

ดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ิดทอดจังพูดลังกาครับกับเพลงของเวียงเนื้อเรมนนะครับจากฝั่งลำปลายมาที่ส่งเพลงนี้ออกเข้ามาเนาะใช่แล้วรอฟังอยู่เปิดขึ้นบอกว่าขอบคุณขอบคุณได้ฟังแล้ว พี่สาวนะครับคิดทอดจังพูดลังกาก็จัดให้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นจากพี่ชายสุดหล่อผมทางฝั่งประคนชัยครับผู้สาวขาเลาะนี่ก็จัดให้ฟังเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะเราอยู่เพื่อนๆกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับดูไลน์กันในช่วง5โมงเช้าครับใน5โมงเช้าถึงเที่ยงวันครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะครับนะฮะช่วงนี้นะครับก็แน่นอนฮะชั่วโมงสุดท้ายเลขแรกนะครับเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับเรื่องของกระจกรถยนต์แน่นอนครับกระจกรถยนต์คุณภาพดีมีมาตรฐานมีมอกได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ครับกระจกรถยนต์ที่บอกเลยว่าลูกค้าหลายคนแวะมาใช้บริการต้องติดอกติดใจเพราะว่า1เลยการบริการของเจ้าของร้านเจ้าของร้านใจดีน่ารักมากนะครับแล้วก็พี่ช่างฝีมือประณีตนะไปนั่งดูหน้าร้านนี่ไปนั่งดูพี่ช่างเขาแกะกระจกหรือกระจกวางกาวใหม่โอ้โหฝีมือประณีตมากแกะนิ่มๆรถไม่ช้ำไม่เป็นสนิมเลยนะครับนะฮะกระจกนี่บอกเลยว่าได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ติดตั้งกระจกใหม่ๆนี่โอ้โหเนียนกลิบเหมือนออกมาจากศูนย์เลยราคาช่วงนี้โอ้โหราคาก็ไม่แพงด้วยนะนะครับเอาตรงๆว่าเจ้าของร้านใจดีช่วงนี้ยังไม่ได้ขึ้นราคานะฮะนะครับก็ลองแวะไปใช้บริการนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมเรายินดีหรือถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะครับพี่ช่างแก้กระจกแล้วก็ติดตั้งให้รับประกันปัญหารั่วซึมให้ด้วยครับนะฮะหรือว่าเต็นท์รถมือ2อู่ข้อมันสีรถยนต์ครับอยากให้เราดูแลนอกสถานที่ให้ยินดีนะครับนะฮะติดต่อมาได้เลยเรายินดีดูแลนอกสถานที่ให้นะครับพี่ช่างเปิดอู่เปิดร้านใหม่อยากได้กระจกนะครับราคาส่งเนี่ยมาได้เลยฮะเรายินดีจำหน่ายในราคาส่งให้ด้วยนะครับนะฮะแน่นอนครับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์0617716256ครับสต๊อกกระจกนี้มันมีหลากหลายรุ่นแต่ละรุ่นราคาก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นปรึกษากันก่อนเอ๊ะว่าทำยังไงหรือว่าบางคนไม่มีเงินสดผ่อนได้ไหมเอาตรงๆเราผ่อนผ่านบั้นส้ม Escalator สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตได้ด้วยนะลองแวะเข้าไปดูครับตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6ซึ่งเรามีสาขาเดียวนะไม่มีสาขาอื่นระหว่างการแอบอ้างร้านของเราด้วยนะครับแหนสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพครับฝากกันด้วยกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะฮะสามารถชมรีวิวที่บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆฮะที่ TikTok ได้เลยนะครับไปใช้บริการก็อย่าลืมฟังจากอสมทของเรานะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านใจดีมีราคาพิเศษให้ด้วยนะฝากกันด้วยนะฮะกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์0617716256นะครับขอบคุณทางลำไรมากบอกว่าเจ้าบ่าวหายเวอร์ชั่นจินตราโคราชครับ

จ้าบองหายกระรับจินตราคุณล่ามครับโอ้เพลงนี้นานมากนะที่ไม่ฟังเพลงนี้นะแหมคนขอคนจัดก็จัดนะถ้ามีนี่จัดให้อย่างเดียวนะฮะเออแต่ว่าเพลงใจบางกับผมฟังแล้วมันไม่รู้มันใช่เพลงลูกทุ่งไหมเออนะเอาเลยฮะคุณผู้ฟังครับก็นะครับฝากกันด้วยนะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์อย่างที่บอกไปมีปัญหาเรื่องของกระจกรถยนต์มาที่นี่ครบจบแน่นอนไม่มีเงินสดผ่อนได้ด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการอย่าลืมไปฟังจากพี่เป้ไปเนี่ยเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้จากเจ้าของร้านใจดีน่ารักช่างเก่งมากๆนะครับฝากกันด้วยฮะกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์0617716256ครับ0617716256นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยเดี๋ยวไปส่งท้ายกับเพลงนี้ใจบางก็แล้วกันนะกับเพลงโสภณาไอ้ไม่ใช่ดิสีโสภาหรือว่ายังไงเนี่ย เอ๊ะมันไม่ใช่เพลงลูกทุ่งเลยเนาะนะฮะเอาเดี๋ยวผมเปิดเพลงอื่นให้ก็แล้วกัน ผมว่าไม่ใช่เพลงลูกทุ่งกับผมฟังแล้วใช่ลูกทุ่งเหรอ เอ๊ะเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะไม่เป็นไรเนาะเอาไว้นะฟังอะไรที่มันลุกทุ่งดีกว่าขอบคุณมากกันวางใจนะครับเดี๋ยวฟัง

โรงเรียนนี้นะครับเพลงของใครอ่ะของเมธิชากำลังจัดเพลงนี้ให้แทนโอ้ดวงใจเดี๋ยวจบแล้วพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อัน

0: 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
8: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92 M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ากสิหักได้เด้เล่นของเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับนะฮะอยากสิหักได้เด้เนาะหักได้คือสีดีนะครับเอามันก็ดีหน่อยแล้วก็นอกหักกันดีก็สร้างกันได้ก่อยสีบอกให้เปิ้นกันรัดครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับคอยกับสดใสของคอยอยู่ดีๆกับเพลงของแอมชนทิชาครับคุณผู้ฟังเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ 5:00 นถึงเที่ยงวันนะครับได้ดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจ 5:45 นคุณผู้ฟังยังอยู่กับเป้ปริญญาครับนะฮะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันในช่วงเบรกนี้นะครับนะแน่นอนครับเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ผมอยากจะแนะนำช่วงนี้ของมันต้องมีนะฮะทุกวันนี้เนี่ยหลายคนนะครับต้องออกจากบ้านแต่เช้านะฮะกว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะฮะนะครับบ้านบางหลังก็มีเด็กคนแก่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลำพังมีแต่ลูกหลานนะฮะบางทีแม่เป็นห่วงจะฝากบ้านนี้ไว้กับใครฝากของไว้กับใครนะครับวันนี้ขอแนะนำฮะมิสเตอร์ซีซีทีวีวี360รุ่น A80 Wi-Fiนะครับกล้องวงจรปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะฮะสั่งมาปุ๊บก็ทำตามคู่มือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เชื่อมกับมือถือได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะครับจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้นะแถมชัดระดับ 4K ซูมได้ถึง5เท่านะครับหากเป็นกลางคืนก็โอ้โหไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีอินฟราเรดชัดมากๆมีระบบพูดคุยตอบโต้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่สะดุดนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะครับคิดว่าจะหมดแล้วใช่ไหมยังนะครับยังไม่หมดเพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านนะฮะหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาสามารถปรับก้มๆเงยๆมุมสูงดูมุมล่างได้เลยไม่ต้องติดหลายตัวเดียวเอาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีหากมีอะไรผิดปกติเข้ามากล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆซื้อติดนอกบ้านก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ครับแม้จะอยู่นอกหลังคาก็เอาอยู่นะตัวกล้องรองรับเมม

ถึง128จิกครับบันทึกได้ราว30วันเลยทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ราคา 1,290 บาทนะครับสนใจโทร02-114-3990นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะแล้วก็มีค่าจัดส่ง100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับ

จนกระเจียวผงอ้ายเหี่ยวเฉาเจ้ายังบ่คืนมาเลยอ่ะนะครับกับเรื่องของก้องเฮ้ไร่ได้กระรับดอกกระเจียวบาน มันต้องเป็นเรื่องธรรมดาครับเสียจังไดแล้วเจ้าจังดีขึ้นมาหาอ้ายเนาะนะครับยังพอมีเวลาเหลือเดี๋ยวเราไปฟัง1เพลงดีครับจ่อยรวมมิตรฮะเต้ยก่อสร้างที่เสียทางลมไปมากด้วยครับ

เต้ยก็สั่งครับกับหนึ่งเพลงนะฮะจากในส่วนของจอยรวมมิตรหรือว่าจอยไม่ต้องคำนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเอาละฮะเวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเมื่อวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับเป้มาก็โอ้โหตั้งแต่เช้านะ8โมงเช้าถึงเที่ยงวันก็สนุกบ้างเหงาบ้างซึ้งบ้างเศร้าบ้างค้าเคล้ากันไปฮะนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะครับเอาเป็นว่าช่วงพักเที่ยงพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเที่ยงครึ่งครับเอ็มคอร์ดฟรีไซด์วันนี้อยู่กับสาวๆฝั่งนครราชสีมาช่วงบ่ายอยู่กับพี่ดีเจปลอยฝนครับสำหรับเป้พรุ่งนี้8โมงเช้าถึงเที่ยงวันเจอกันใหม่ช่วงนี้ส่งเบรกส่งท้ายด้วยดอกจำปาของรุ่งนครพนมไทดอลมิวสิกนะครับพรุ่งนี้เจอกัน8โมงสวัสดีครับ

0: บ้านจันทร์ส่องล่ามวลชนคนเสื้อแดงต้อนรับล้นแพทย์ทองทานโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่แม้ตัวเองจะลำบากนายกประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank มองเป็นโอกาสดีไทยได้รับความไว้วางใจจากการเงินการคลังโลกเล็งใช้โอกาสนี้ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยุธยาเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยวุ่นคาดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนก็รับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นาทีมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันได้รับอิสรภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษนะคะทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางครอบครัวชินวัตรนะคะรวมถึงคนเสื้อแดงก็เดินทางไปให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเช้าแกนนำพรรคเพื่อไทยครอบครัวชินวัตรนะคะหลังจากต้อง

0: รอคอยมานานกว่า8เดือนแล้วก็เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณนะคะรวม61ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกมาจากเรือนจำในชุดโปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่านะคะก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ตัดผมทรงรองสูงและทันทีที่ออกมาพบกับครอบครัวนายทักษิณก็ได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิ๊งนะคะบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางก็มาสวมกอดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันก่อนที่จะตามมาด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือว่าเอมบุษาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวากินคุณากรวงหรือว่าน้องวากินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพันทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานนั้นมีน้ำตาคลอและสีหน้าซาบซึ้งในขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กภรรยาของนายพันทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนะคะนอกจากนี้นายสุภเสกอมรชัดหรือว่าไปซึ่งเป็นบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอกันเป็นจำนวนมากและตะโกนว่าเรารักทักษิณและพูดคำว่าชโยนะคะพร้อมกับมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ด้วยล่ะค่ะและต่อมานายทักษิณก็ได้เดินเรียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อพบปะทักทายประชาชนและยกมือไหว้สวมกอดผู้ที่สนับสนุนบางส่วนนะคะก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากก็สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ว่านายทักษิณหันมายิ้มรับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะต่อมาหลังจากนั้นค่ะนายทักษิณก็พร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนพพานททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณก็ได้ลดกระจกลงเพื่อที่จะโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับนะคะก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากเรือนจำแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งก็เป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณวันนี้ก็มีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวจิราพรสินธุไพรรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508นะคะของนายทักษิณที่เดินทางมาร่วมต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำโดยเปิดให้กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นเข้าพื้นที่ภายในเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแออัดและการจราจรบนถนนงามวงวานพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระตามมาตรการความปลอดภัยเข้มก่อนที่จะนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชาชนให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะคะจนถึงช่วงเวลาที่นายทักษิณนั้นเดินทางออกจากเรือนจำตามกำหนดการค่ะ
1: จากนั้นนะคะ 9 นาฬิกาค่ะนายทักษิณก็เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก50เขตกทม.มารอรับที่หน้าบ้านทันทีที่รถมาถึงก็ได้หยุดรถและลดกระจกลงโดยนายทักษิณก็ยื่นตัวออกมาจากรถนะคะเพื่อรับไหว้และโบกมือทักทายกับมวลชนค่ะทางนี้นายทักษิณก็ได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาวน้ำเงินโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบุตรสาวนั่งมาด้านข้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือไม่นายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนขณะที่สื่อต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณได้ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับบอกว่า relief โล่งใจผ่อนคลายเมื่อถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างนายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำไปอีกนะคะว่าตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงดีใช่หรือไม่นายทักษิณก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะเพียงแต่ยิ้มและยกมือไหว้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าบรรดาคนในครอบครัวชินวัตรอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรรวมถึงบรรดาหลานๆญาติพี่น้องก็ได้มารอต้อนรับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่า

ร้อมกันนี้ก็ยังมีบรรดาน้องๆของนายทักษิณเข้ามารวมตัวกันในวันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้วันพรุ่งนี้นะคะ12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9เพื่อเป็นการเช็คอัพร่างกายหลังจากถูกควบคุมตัวนาน8เดือนทางด้านของนางสาวแพทองธารค่ะก็ได้โพสต์ภาพ

0: พักโทษนะคะว่าแม้นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่านายทักษิณยังมีคดีอีก2คดีรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่านายทักษิณเองจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรในทางนิตินัยก็ถือว่าเป็นที่ยุติแล้วเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับนายทักษิณหากประสงค์จะต่อสู้ทางการเมืองต้องประกาศให้ชัดตรงไปตรงมาและต้องน้อมรับผลจากนั้นนายจตุพรมองว่าในอดีตนายทักษิณคือความน่ากลัวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดกลัวนายทักษิณเมื่อการเมืองถึงจุดต่ำแล้วไม่ได้พลิกฟื้นได้ง่ายๆการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกันนี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคการเมืองควรยึดมั่นก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งโอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องสร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาใหม่ค่ะ
1: 12:11 น.พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:00 น.เสร็จนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งเป็นกิจวัตรปกติก็มีการคาดนะคะว่านายเอกนิตินั้นน่าจะมารายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2568ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าการที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพมหานครก็ถือเป็นภารกิจสำคัญถือเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะประกอบด้วยผู้นำนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ World Bank และ IMF ด้วยค่ะซึ่งตามปกติการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีและจะเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพการที่ไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจในด้านการเงินการคลังดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งการประชุมโบแบงก็คือการที่คนที่ถือเงินทั้งหมดมาประชุมที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็เป็นโอกาสที่เรานั้นจะทำให้เงินที่ก็ถืออยู่ตกมาอยู่ประเทศเรานะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศล้วนเดินทางมาประชุมในประเทศไทยมีหลายประเทศที่ผู้นำควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแม้จะเข้ามาประชุมในสถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ยังมีตำแหน่งที่มีสถานะเป็นผู้นำประเทศด้วยนะคะซึ่งเราต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตลอดเวลานะคะ

0: ยกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเคยประชุมเช่นนี้มาแล้วในปี2534เมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งณขณะนั้นตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เห็น เรื่องของการเปลี่ยนผ่านระดับความมั่นคงของประเทศไทยที่ขยับสถานะตัวเองตั้งแต่การประชุมครั้งนั้นเราก็เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของหลักทรัพย์ตลาดทุนและออกตราสารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เริ่มการประชุมในครั้งนั้นและขณะนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ให้มีความทันสมัยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในปี2565ก็เคยใช้ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนอกแล้วก็นี่ก็คือความพร้อมของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก IMF ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงกรณีที่นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนเนี่ยอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่านำไปเปรียบเทียบเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมประถมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกของพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานภายใต้กรอบของพรรคและข้อกฎหมายเลือกตั้งหลังจากที่พรรคได้อนุมัติผู้สมัครครบทุกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคอย่างเป็นทางการวันที่16พฤษภาคมและแย้มด้วยนะคะว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจและยังย้ำอีกว่าพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่ว่าขอมุ่งไปที่เรื่องของการทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าถือว่าเรานั้นมีหน้าที่ในการเสนอทางเลือกให้กับคนกรุงเทพทุกคนพรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครทั้งเรื่องของนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการประถมนิเทศผู้สมัครสก.ที่พรรคจัดขึ้นในวันนี้นายพิสิทธิ์ได้กล่าวถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญและเรียบง่ายโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่ผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เขียนอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเน้นย้ำว่ารัฐควรจะกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุดลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งก็จึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

12:20 น.ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยทางแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52-54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทางรวมประมาณ 1,300

0: 10เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ราบนะคะมีแนวเขตแดนชัดเจนโดยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก็มีถนนตรวจการตลอดแนวชายแดนการก่อสร้างรั้วครั้งนี้ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานความสูงรวมประมาณ170เซนติเมตรมีการลงเสาเข็มและเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนาโดยเว้นระยะเสาแต่ละต้นประมาณ3เมตรใช้เสารวมราว900ถึง 1,000 ต้นค่ะส่วนโครงสร้างด้านบนก็จะใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้นประมาณ150เซนติเมตรและด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ20เซนติเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการและดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็เปิดเผยนะคะว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยก็พบอุปสรรคบ้างเป็นระยะเนื่องจากทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการและบันทึกภาพการก่อสร้างค่ะแต่ว่าฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและเป็นสิทธิ์ในการดูแลพื้นที่ของประเทศตัวเองสำหรับโครงสร้างก่อสร้างรั้วชายแดนระยะแรกกองทัพไทยก็ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน45วันหลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังคงเร่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างแนวกั้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้ประเทศชาติคงไว้ซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก็มีชาวกัมพูชาจำนวนมากค่ะได้นำภาพการก่อสร้างรั้วชายแดนของไทยซึ่งถูกบันทึกภาพโดยทหารกัมพูชาไปเผยแพร่ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กันอย่างกว้างขวางค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 1:30 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้ป่วยกันวุ่นทีเดียวนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3คันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณชั้น2ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงนำหัวฉีดน้ำขึ้นไปสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ก็พบว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะรวมทั้งฝ้าแล้วก็ผนังห้องมีร่องรอยการถูกไฟไหม้พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบห้องปฏิบัติการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากมีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ประกอบกับสภาพอากาศร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในขณะเกิดเพลิงไหม้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่และพยาบาลต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายหญิงประมาณ20คนนั่งรถเข็นออกจากอาคารไปยังลานด้านนอกอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตจำนวน5คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ได้นำรถพยาบาลมาจอดรอรับก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถเพื่อพักรักษาชั่วคราวภายหลังเพลิงสงบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่วิกฤตไปพักยังอาการอื่นของโรงพยาบาลส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตยังคงพักอยู่ภายในรถกู้ชีพของมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยและเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากอาคารในค่ำคืนที่ผ่านมาขณะนี้ได้รับการดูแลอยู่ที่อาคารผู้ป่วยชั้น3ชั้น4อย่างปลอดภัยจุดให้บริการประชาชนห้องยาห้องฉุกเฉินให้บริการตามปกตินะคะทางนายแพทย์ประเสริฐตั้งจิตธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 90% นะคะมีห้องปฏิบัติการเจาะเลือดถูกไฟไหม้นะคะก็จะใช้การนำเลือดส่งตรวจทางโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบสาธารณสุขอาจจะ 1-2 วันกลับมาทำการได้ตามปกติส่วนชั้น2ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีบริการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับผลกระทบค่ะ
0: กรณีไวรัสฮันตานะคะรัฐบาลก็ย้ำว่าไทยยังไม่พบการระบาดแต่ก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังจากองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสฮันตาก็เป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคก็ระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะก่อนที่บางรายก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่12พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองนะคะผู้ประกอบการนั้นสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีนะคะก็ถือเป็นการเชื่อมโยงการค้าโลกด้วยเทคโนโลยีลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมนั้นได้เริ่มใช้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะทรัมป์ไม่ยอมตอบรับคำตอบข้อเสนอสันติภาพอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของสหรัฐว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงด้านประธานาธิบดีอิหร่านก็เปิดเผยนะคะว่าหากมีการพูดถึงการพูดคุยหรือว่าการเจรจาเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการยอมถอยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้อ่านคำตอบจากสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและเขาไม่ชอบคำตอบนั้นเลยรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงท่ามกลางรายงานระบุว่ามีเรือ2ลำได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นขณะที่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างอิงการสัมภาษณ์สั้นๆทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ระบุว่าไม่อาจยอมรับการตอบสนองของอิหร่านในครั้งนี้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยังวนในอ่างหาทางออกไม่ได้จากพฤติกรรมของอิหร่านต่อหลายประเทศตลอด47ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งบันทึกความเข้าใจ14ประการผ่านคนกลางก็คือปากีสถานซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเปิดเสรีการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าวทัสนิมสื่อทางการอิหร่านก็รายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอโต้กลับซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซและเรียกร้องให้สหรัฐคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้โดยแยกประเด็นนิวเคลียร์ไว้เจรจาภายหลังซึ่งทรัมป์ก็มองว่านี่คือการเล่นเกมที่อิหร่านทำกับสหรัฐและโลกมานานหลายสิบปีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะกับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณสัชชิธรสังสมธนะดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุก

0: ลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
1: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
0: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app
2: อีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชิป

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: อีสาน
4: 360องศา
5: สวัสดีนะคะสวัสดีในช่วงเวลาของอีสาน360องศาค่ะวันนี้เป็นกรณีพิเศษจริงๆแล้วต้องเป็นจังหวัดอุดรธานีแต่ว่ามีการสลับคิวกันกระทันหันนะคะวันนี้จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นแม่ขายดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะ
6: ค่ะและดิฉันดีเจปิวลมรสุคนค่ะ
5: เราสองคนกลับมาทำหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
6: ค่ะ
5: ทำไมวันนี้ไม่มีความเสมอภาค
6: ยังไงเอ่ย
5: นี่คุณแต่งตัวเหมือนคุณรู้ว่าคุณจะได้มา
6: ไม่เลยค่ะดิฉันเพิ่งลงจากเครื่อง
5: คุณแลนดิ้งจากเครื่อง
6: เครื่องแลนดิ้งเลย
5: เครื่องคุณเพิ่งแลนดิ้งแล้วอะไรคือแบบว่าตอนนี้ถ้าดิฉันฟ้องด้วยภาพได้ไหมคะว่า คือดีเจปิวลมาแต่งตัวเหมือนพี่อัมพัชราภาเพิ่งลงมาจากเครื่องนะคะหมัดหมาดสดสด
6: ก็สามารถจะไปเดินแบบต่ออะไรเงี้ยเปิดงาน
5: คุณไปปารีสแฟชั่นวีคหรอคะ
6: ไปเดินพรมดงพรมแดง
5: อันนี้จะเป็นพรมเขียว
6: น่าจะพรมเช็ดเท้า
5: คือดิฉันพิวลงแบบตัวสวยมากอะลูกคือดิฉันเหมือนจะไปเตะบอลมันจะ
6: คนนึงใส่เสื้อกีฬาค่ะคนนึงใส่ชุดสูท
5: ดิฉันฟ้องคุณผู้ฟังได้ไหมคะว่าดิฉันเหมือนเป็นแบบจะไปเตะบอลงานอบต.อบจ.อบต.นะคะแต่ว่าดิฉันพิวลมดูชุดดิฉันพิวลมนะคะแบบโอ้โหดูเขาอวดชุด
6: เดี๋ยวเขาไม่เห็นไง
5: เขาอวดชุดเขาว่าเขาสวยมาก
6: สวัสดีคุณต้นน้ำด้วยนะที่ดูไลฟ์สดอยู่ค่ะ
5: คุณต้นน้ำค่ะวันนี้ดิฉันให้คุณปันใจไปหาดิฉันพิวลมได้
6: นี่เขา FC ทุกช่อง
5: ใช่เขา FC ทุกช่องทางนะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์เนา
6: ะ
5: วันจันทร์ที่แบบ11พฤษภาคมจะบอกว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาดีเช้าบอกเลยว่ามีความข่าวสารสาร

0: ั้งแต่ข่าวคุณทักษิณเอ่ยข่าวทั้มเอ่ยข่าวอะไร
1: ข่าวช้างด้วยเมื่อวาน
0: เยอะมากดิฉันปวดหัวมากนะคะพอบนถึงสถานีดิฉันก็มีแจ็คพอตอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นจนดีเจปิลมต้องแลนดิ้งมาอย่างรวดเร็วนะคะน้องปังปอนก็บอกพี่หนูมีเหตุทันหัน
1: วันนี้มันเป็นวันจ
0: ัน
1: ทร์แห่งชาติจริงๆ
0: ให้
1: เป็นวันจันทร์แห่งชาติที่แบบ
0: 11พฤษภาคม
1: หลายสิ่งอย่าง
0: เดือนพฤษภาคมนี่ถือว่าก็ดุนะ
1: ค่ะ
0: ดุใจดีกับฉันด้วยขอร้องนะ วันนี้ก็เรียกว่าอีสาน310องศาค่ะเรามีข่าวสารมาพูดคุยกันนะคะจังหวัดนครราชสีมานะบุรีรัมย์แล้วก็อุดรธานีค่ะวันนี้ข่าวสารครบครันครบรถอย่างแน่นอนวันนี้น้องปิวมีข่าวสารอะไรบ้างคะเกริ่นให้ฟังหน่อยวันนี้
1: ก็จะมีเรื่องบุญบั้งไฟจากบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าอุดรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ขอนแก่นนำเรื่องราวจากงานบ้านและสวนแฟร์ที่ขอนแก่น
0: ม
1: าบอกเล่ากันส่วนโคราชก็ไม่ได้อยู่โคราชวันนี้เพราะว่าโคราชจะพาไปเที่ยวชัยภูมิค่ะ
0: ไปเที่ยวชัยภูมินะคะวันนี้ก็เรียกว่าเราพาออกนอกบ้านสักนิดยัง
1: ใช่แล้วเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2ของดีเจนุ้ยเนี่ยเพราะว่าเขาเคยไปอยู่ที่ชัยภูมิมาเชื่อว่าวันนี้เยอะแยะมากมายเรื่องราว
0: พ
1: อพูดชื่อมาปุ๊บดีเจนุ้ยก็รู้จักปั๊บเลย
0: ก่อนนักก็ไม่น่าจะใช่ทุกที่ที่ดิฉันได้ไปนะคะก็คือก็อาจจะพอรู้บ้างด้วยแหล่งสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ก็เรียกว่าประเด็นข่าวของเราครบรถอย่างแน่นอนค่ะกับช่วงแรกของเราเริ่มต้นกันเลยกันกับ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the TownTalk of the Town
0: Talk of the Town วันนี้เราไปกันดีกว่าที่บุรีรัมย์เธอบุรีรัมย์น่ะดิฉันจะบอกนะว่าเขาก็มีเรื่องของประเพณีอะไรนะบุญบั้งไฟใช่ไหม
1: บุญบั้งไฟ
0: เป็นยังไงนะอันนี้ต้องไปถามดีเจพี่ปลอยฝนแล้วแหละนะคะก็เดี๋ยวไปกับข่าวสารจากดีเจปลอยฝนด้วยค่ะขวัญดีเจปลอยฝนขวัญเรือนจากอสมทบุรีรัมย์สวัสดีค่ะพี่ฝนฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ฝนค่ะหนูคิดว่าพี่ไปตามบั้งไฟแล้ว
1: เสียงทำไมหายๆเนาะอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่ยังอยู่ใช่ไหมคะวันนี้
3: ยังอยู่ค่ะยังอยู่
0: ถามก่อนสภาพอากาศเป็นไงพี่ช่วงที่ผ่านมาเราต้องถามก่อน
3: โอ้ช่วงที่ผ่านมาเหรอคะดีแต่ว่ามันก็รู้สึกดีนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบฟ้าสักเท่าไหร
0: ่ทำไม
3: นะคะส
1: ั
3: ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอช่วงบ่ายมามันเริ่มครึ้มครึ้มแล้วก็มีปล่อยๆบ้างเป็นพักๆเป็นระยะนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เป็นบางพื้นที่สัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะอากาศเป็นอย่างนี้แล้วก็วันนี้ก็น่าจะคล้ายๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย
0: เป็นเรื่องของแบบเหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ฝน
3: ถูกต้องค่ะแล้วก็อาจจะมีมาตอนเย็นๆประมาณสักช่วง 4-5 โมงช่วงเด็กๆบางครั้งเนาะเดี๋ยวช่วงนี้แหละเดี๋ยวน้องๆเปิดเทอมก็จะเริ่มมาละ มาเย็นๆนะหลังเลิกเรียนอะไรประมาณนี้
0: ค่ะก็จะเป็นเรื่องของแบบฝนฟ้าที่จะแบบมาเตือนเรามาแบบว่ามาหยอกเอิญเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่
3: ใช่ค่ะเหมือนฝนจะดีไหมปีนี
0: ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโญอ่ะพี่ฝนเขาบอกเราว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโญหนูก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้คือเราจะเชื่ออะไรได้บ้างนะก็ต้องว่ากันต่อไปอ่ะเรื่องของฝนฟ้าค่ะพี่เรื่องของฝนฟ้ากันไปเราก็อยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝน
3: ก็ขออยู่นี่ขอฝนเนาะ
1: ขอฝนเลยหรอ
3: คะขอฝนประเพณีบุญบั้งไฟไงช่วงนี้นะเริ่มแล้วไม่ใช่เฉพาะที่บุรีรัมย์นะก็อาจจะเป็นหลายๆจังหวัดนะที่เขาจัดประเพณีบุญบั้งไฟนะคะเดือน5เดือน6นะคะที่บุรีรัมย์ก็เช่นกันค่ะงานบุญบั้งไฟเยอะนะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่14เนี่ย14ถึง16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็มีงานบุญบั้งไฟใหญ่นะคะมาเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟนะอยู่ที่แคนดงค่ะบุญบั้งไฟแคนดงนะคะอยู่ที่อำเภอแคนดงนะคะสำหรับสถานที่จัดงานก็คือบริเวณด้านหน้านะคะหน้าวัดนะคะอนามัยของอำเภอแคนดงเลยเพราะว่างานเนี่ยเขาจัด14 15 16หลายวันนะคะฉะนั้นกิจกรรมก็จะมีอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงวันที่14เวลาเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็นันทนาการต่างๆนะคะส
0: ่
3: วนวันที่15เนี่ยวันที่15เนี่ยจะมีพิธีบวงสวงนะคะ 9:09 พิธีบวงสวงงานประเพณีบุญบั้งไฟนะคะโดยท่านในอำเภอแคน

0: รงนะคะก็จะจุดบั้งไฟถวายด้วยนะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายประมาณบ่ายเย็นเย็นบ่ายแก่ๆนะคะก็จะมีแสดงค่ะเป็นแสดงรำศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเป็นรำขบวนสวยๆนะเป็นรำขบวนของประเพณีบั้งไฟแคนดงด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของการจัดนะคะพิธีเปิดช่วงเย็นค่ะประมาณ18นาฬิกานะคะก็เปิดงานนะคะโดยโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีบุญบั้งไฟแคนดงค่ะนะคะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยนะคะของวันที่15นะคะของวันที่15ก็จะมีอย่างเช่นกิจกรรมประกวดผาแดงนางไอนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมีพิธีประกวดเนี่ยมอบรางวัลนะประกวดแล้วก็ต้องมอบรางวัลนะคะผาแดงนางไอด้วยแล้วก็ช่วงเย็นโอ้พลาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ก็คืองานมหรสพนะคะซึ่งก็จะมีบุ๊กสุปการมาแน่นอนค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่15นะคะแล้วก็พิธีเปิดงานด้วยส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงของวันที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ชมการจุดบั้งไฟขึ้นสูงก็จะมีบั้งไฟแสนอะไรประมาณนั้นนะคะสวยงามนะคะอ่ะยังไงก็มาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟกันได้ค่ะนะคะที่อำเภอแคนดงค่ะนะคะงานก็จะเริ่ม14ปลายจนถึง16พฤษภาคมกันเลยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะพี่เนาะเพราะว่าจริงๆถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานเราเหมือนกันเนาะพี่ฝนหลายจังหวัดก็มีนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: อย่างบุรีรัมย์นี่คือเขาก็อันนี้เขาจัดมาแบบน่าจะเป็นประเพณียาวนาน
0: เยอะเยอะเยอะยาวนานค่ะเยอะยังไม่หมดยังมีหลายที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะทยอยแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1: ส่วนใหญ่เขาจัด
0: ถึงไหนอะ
1: พ
0: ี่
1: ฝน
0: ค่ะหลายอำเภอ
1: เขาจัดนะคะเขาจัดถึงประมาณไหนกันนะคะบั้งไฟเนี่ยพี่ฝน
0: บั้งไฟน่าจะสิ้นสุดพฤษภา
1: อ๋อถึงสิ้นเดือนพฤษภานี้เลย
0: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลางนี่แหละกลางเดือนไปนี่แหละประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นแบบว่าไล่มาแต่ละจังหวัดกว่าจะแบบว่าครบใช่ไหมคะพี
0: ่ถูกต้อง
1: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็จะได้เห็นถึงประเพณีความงดงามของประเพณีบุญบั้งไฟเนาะพี่ฝนย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าของที่เนี่ยเขาจัดวันไหนถึงวันไหนและก็สถานที่เลยค่ะ
0: นะคะสำหรับประเพณีบุญบั้งไฟแคนดงนะคะจะจัดในช่วงระหว่าง14ถึง16พฤษภาคมนี้ค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าวัดอนามัยนะคะของอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับประเพณีบุญบั้งไฟของแคนดงนะคะที่บุรีรัมย์วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยสำหรับข่าวสารที่มาคุยกันยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะจากทางอสมทบุรีรัมย์นี่
2: ใช่ค่ะ
1: คือบั้งไฟเนี่ยพี่เห็นเขาแห่กันเนี่ยเขาก็แบบมีการฟ้อนการรำสวยงามนะน้องปิวเดี๋ยวนี้หลายที่นะเราเห็นแล้วเราก็แบบเออเด้อ
2: แล้วว่าหลายจังหวัดในภาคอีสานเลยส่วนใหญ่ตอนนี
1: ้ใช่เขาก็
2: แม้กระทั่งโคราชเองเนี่ยเริ่มจะมีแล้วเหมือนกันนะคะ
1: คือจริงๆ
2: บั้งไฟ
1: โคราชนี่ที่พี่เห็นมีจัดงานที่แบบเป็นมีประกาศมี PR ก็คือที่พี่ไม
2: ค์ค่ะ
1: นะแต่ที่อื่นนี่ยังไม่เห็นแต่ก็คือไม่รู้ว่าเขามีจัดหรือเปล่าก็ต้องว่าก
2: ันงานเล็กๆอยู่เพิ่งเริ่มจัดปี2ปีแรกก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
1: ค่ะก็ปกติเราก็ไม่ได้ว่าจ๋าขนาดนั้น
2: เราไม่ได้เป็นเมืองแห่งบั้งไฟเนาะ
1: บั้งไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บั้งไฟ
2: ขนาดไปทั้งแห่เทียนมากกว่า
1: ใช่เราจะแห่เทียนกันนะคะกับรถแห่
2: ใช
1: ่งั้นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในการในส่วนของ Talk of the Town จากบุรีรัมย์เดี๋ยวไปกันที่อุดรธานีบ้างค่ะ
2: ค่ะ
1: Talk of the Town ที่อุดรธานีนะคะต้องไปถามน้องปังปอนแล้วแหละปอนก็บอกว่าปอนก็อยากจะออกนอกพื้นที
2: ่วันนี้ออกนอกพื้นที่เหมือนกันไปที่ขอนแก่น
1: งานอะไรเนาะอันนี้ต้องไปถาม
2: งานอะไรยังไง
1: ต้องไปถามปอนแล้ว
2: รอฟังค่ะ
1: ค่ะสวัสดีน้องปังปอนค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หญิงนุ้ยนะคะสวัสดีปิวลมสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างสภาพอากาศที่อุดร
3: สภาพอากาศช่วง 2-3 วันมานี้มีฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะคะทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็โคราชก็วันศุกร์เลยตกแถวบ้านพี่ตกแบบตกกระหน่ำตกหนักเลยว่างั้นนะคะแล้วก็มีแบบไป

0: รอยบ้างในหลายพื้นที่แต่ก็คือช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะบางๆจะเป็นคลุ้มๆมาน้องปอนนะ
1: ที่นี่ไม่ตกใช่ไหมเมื่อวานไปลพบุรีฝนตกแรงมากแต่ว่าแป๊บเดียว
0: รอบๆตกเลยกรุงเทพตกที่ฉันไปที่ฉันงงมากค่ะที่ฉันไปคือฝนตกแต่ถามว่าตกแล้วนะดิฉันไม่เจอฝนนะดิฉันไม่เจอฝนนะดิฉันไปแล้วดิฉันแบบคือไปแล้วแบบอุ้ยตายแล้วรอยฝนตกเปียกแล้วพอดิฉันกลับโคราชปุ๊บพี่ก็บอกนุ้ยฝนตกแรงมากอ๋อตัวแรง
1: ฝนไปฝากเขา
0: ตัวแรงไปนี่เองค่ะ
2: รู้สาเหตุแล้วใช่ไหม
0: รู้สาเหตุแล้วจ้าเขาก็เลย
1: กลับมาก็เลยอยู่ตก
0: ทำไมเชฟไม่อยู่ต่ออยู่ต่อเลยได้ไหมทำไมจะพาไปแล้วคือไม่ใช่นะตกตั้งแบบทั้งวันทั้งคืนด้วยนะวันอาทิตย์
1: อ
0: ่ะเขาบอกว่าตกทั้งวันทั้งคืนตกหนักมากที่กรุงเทพมหานครนะคะโคราชบ้านเราครึ้มๆอุดรธานีก็แบบมีตกบ้างปล่อยๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมีบ้างเหมือนกันค่ะแล้วก็มีตกหนักเป็นบางพื้นที่ค่ะแต่ว่าในส่วนของวันนี้ก็อากาศดีถือว่าได้คลายร้อนกันไป
1: ใช่
2: ไห
1: มอากาศดี
0: อากาศดีเนาะ
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ใช่ใช่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนเอ่ย
2: ค่ะหลังจากที่พูดถึงเรื่องสภาพอากาศไปเนาะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวทางโคราชจะพาไปชัยภูมิวันนี้อุดรก็เลยพาไปแถวใกล้ๆบ้านหน่อยทางขอนแก่นนะคะเพราะว่าที่ขอนแก่นค่ะเขามีการจัดงานบ้านและสวนแฟร์นะคะที่ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ50ปีบ้านและสวนค่ะเขายกไอเดียแต่งบ้านสวนไลฟ์สไตล์มาครบจบที่นี่เลยนะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์นะคะที่ขอนแก่นค่ะซึ่งการจัดงานปีนี้นะคะเป็นการจัดงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นค่ะภายใต้คอนเซปต์บ้านเฮามักม่วนนะคะซึ่งงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะบอกเลยว่างานนี้นะคะมีการถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตอีสานร่วมสมัยที่อบอุ่นนะคะสนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงประชาชนนะคะในขอนแก่นแล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปแบบคึกคักเลยทีเดียวนะคะงานนี้นะคะสำหรับบ้านและสวนแฟร์นะคะฉลองครบรอบ50ปีค่ะนำรูปแบบงานบ้านและสวนจากเมืองทองธานีนะคะมาย่อส่วนไว้ที่ขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์นะคะด้านบ้านและสวนรวมถึงไลฟ์สไตล์ให้กับชาวอีสานแบบครบวงจรตลอด9วันนะคะของการจัดงานค่ะภายใต้พื้นที่นะคะกว่า 9,000 ตารางเมตรนะคะครอบคลุมทั้งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างต้นไม้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านและไลฟ์สไตล์นะคะสามารถไปชมกันได้สำหรับงานนี้นะคะบ้านและสวนแฟร์9ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบว่าต้องเป็นคนรักบ้านนะเนาะปอนที่แบบว่าจะไปดูเรื่องของการแต่งบุ้งแต่งบ้านไอเดียต่างๆ
1: ไอเดียใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องบ้านแบบโดยเฉพาะ
1: อะไรใหม่ๆ
0: ลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่แบบลดความลงความร้อนบ้านประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ใช่
0: ได้ไปแอบแบบดูบ้างมีบ้างไหม
1: ที่สำคัญที่ชอบคือจะมีส่วนลด
2: จะมีในส่วนของตัวนวัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยหลายๆบ้านเขาก็เริ่มติดโซลาร์เซลล์นะคะงานนี้ก็แน่นอนว่าไม่พลาดเลยค่ะแล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยรักนะคะมีน้องหมาน้องแมวนะคะเขาก็มีโซนสำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะในงานนี้ด้วยนะคะมีบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรีด้วยนะคะหรือว่าใครที่สนใจก็ลองเข้าไปชมกันดูก่อนนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้ไปและกันเนาะก็เดี๋ยวให้น้องปอนย้ำกันอีกสักครั้งนึงค่ะว่างานนี้เขาจัดขึ้นเมื่อไรถึงเมื่อไรแล้วก็ที่ไหนค่ะ
2: ค่ะสำหรับงานบ้านและสวนแฟร์ขอนแก่นนะคะภายใต้คอนเซปต์บ้านเฮามักม่วนค่ะจัด9ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมนะคะและแสดงสินค้านานาชาติไคส์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ค่ะยังไงก็ใครที่เป็นคนที่แบบอยากจะไปดูเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับบ้านเนาะแล้วคนรักบ้านอยากแต่งบ้านเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะตามวันและเวลาที่น้องปอนได้แจ้งไปอ่ะยังไงปังปอนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าปอนไม่ได้ป่วยแต่คนรอบๆข้างนี่ป่วย
1: ป่วยไหมไหว
2: ฉ
0: ุ
2: กเฉินนิดน
0: ึ
2: ง
0: โอ้ฉุกเฉินนิดนึง
2: จะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: ระมัดระวังนะคะระมัดระวังด้วยแล้วกันนะปอนนะดูแลสุขภาพเทคแคร์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องปอนด้วยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณน้องปังปอนนะคะจากอสมทอุดรธานีค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องของงานที่พี่นุ้ยว่าจริงๆถ้าใครที่เป็นคนรักบ้านเนี่ยน่าจะต้องไปกันแบบงานนี้เลยแหละเพราะว่าถือว่าเป็นการรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวกับบ้านไว้เยอะมากๆนะคะที่น่าสนใจอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะเรานะคะไปกันที่ Talk of the Town ของโคราชกันบ้างดีกว่าน้องปลิวนะคะว่าโคราชเราจะพาไปเที่ยวไหน

0: กันบ้างสำหรับวันนี้ Talk of the Town จากโคราชค่ะ
1: ช็อค Talk of the Town Talk of the Town
0: ไปปิวไปเที่ยวไหนจ๊ะ
2: วันนี้ก็ขอแวะไปที่จังหวัดใกล้เคียงนั่นก็คือชัยภูมิค่ะ
0: ชัยภูมิใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าเป็นช่วงของเริ่มเข้าสู่หน้าฝนเนาะสำหรับเดือนพฤษภาคมบางพื้นที่ก็มีฝนตกแล้วยิ่งที่ชัยภูมิเนี่ยใครก็ต่างรู้จักกันดีนั่นก็คือทุ่งดอกกระเจียวค่ะเป็นเรียกว่าชัยภูมิเขาเป็นแดนธรรมชาติสร้างสรรค์มีกิจกรรมชมทุ่งดอกกระเจียวบานอลังการสโตนเฮนเมืองไทยนะคะซึ่งเรียกว่ามีแพลนเที่ยวสำหรับ3วัน2คืนมาฝากคุณผู้ฟังด้วยสำหรับการชมธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์งานศิลป์แล้วก็สัมผัสพลังธรรมชาติรวมถึงการล่องเรือชมบัวแดงนะคะก็เรียกว่าหลากหลายสถานที่ถ้าจัดแบ่งตามทริป1วัน2วัน3วันนี่ก็คือโอ้โหครบคันเลยอย่างวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์อย่างไปที่ปราสาทปางกู่นะคะก็ไปย้อนรอยอารยธรรมของโบราณที่ปราสาทปางกู่นะคะแล้วก็มีหอศิลป์คลังจัตุรัสนะคะที่อำเภอเมืองชัยภูมิด้วยนะคะแล้วก็มีที่นี่ค่ะเฮือนคำมุดีเจนุ้ยเคยไปหรือยังเอ่ย
0: ไปค่ะเฮือนคำมุนี่เป็นศูนย์รวมที่เรียกว่าเป็น
2: พิพิธภัณฑ
0: ์ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณของทางจังหวัดชัยภูมิสวยมากเขาจะมีคือต้องเท้าความนิดนึงน้องปลิวชัยภูมิเนี่ยตอนที่เขามาตั้งรกรากเมืองย้ายครัวเรือนมาเนี่ยโดยเจ้าเมืองคนแรกคือเจ้าพ่อพญาแลเนี่ยเขาจะมาจากทางสปป.ลาวในสมัยนี้นะคะเขาก็ย้ายครัวเรือนมาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนดังนั้นอารยธรรมความเป็นผ้าของเขาเนี่ยจะมีความผสมผสานกับความเป็นอีสานผนวกกับความเป็นวัฒนธรรมของทางสปป.ลาวมาด้วยดังนั้นเนี่ยเขามีผ้าโบราณอายุ100ปีด้วยนะ
2: ว้าว
0: มีกี่โบราณแล้วก็คือเฮือนคำมูเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยผ้าอีสานของทางจังหวัดชัยภูมิที่เก่าแก่มากๆนะคะแล้วก็เขาทำเป็นเหมือนแบบมีความสถาปัตยกรรมอ่ะมีความแบบบวกแบบเป็นอีสานผสมกลิ่นไอของความเป็นทางทางลาวอ่ะผสมกัน
2: ไทยลาว
0: ใช่ผสมกันแบบสวยงามมากน้องปลิวแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนของชัยภูมิในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันในงานในที่นี้ด้วยกับเพื่อนคำมูค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อย่างที่พูดไปว่ามีศาลเจ้าพ่อพญาแลด้วยนะคะซ
0: ึ่
2: งก็เป็น
0: หนองประเทา
2: ค่ะและมีผ้าไหมมัดหมี่บ้านเข้า
0: ใช่บ้านเข้านี่ผ้าไหม
2: ค่ะก็คือวันแรกนี่ก็คือเป็นทริปแรกของวันก็จะไป5ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทางชัยภูมิส่วนถ้าเป็นวันที่2 day 2ของเราเนี่ยก็อาจจะแนะนำเป็นสถานที่ก็คือวัดศิลาอาร์ตภูพระนะคะที่อำเภอเมืองชัยภูมินะคะก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะคะสมมุติว่าเราไปพักอยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็ยังอยู่ในตัวอำเภอเมืองก็สามารถเดินทางไปอย่างสะดวกเลยและก็จะมีวัดพระพุทธบาทภูแฝด
0: ภูแฝดภูแฝดค่ะ
2: พระธาตุชัยภูมินะคะที่แก้งขอชัยภูมิค่ะ
0: ใช่แล้ว
2: น้ำตกตาโต
0: นอันนี้ชื่อดังชื่อดัง
2: ชื่อดัง
0: แลนด์มาร์คของชัยภูม
2: ิเป็นหน้าผาหินสูง6เมตรนะคะก็แอ่งน้ำใสสะอาดนะคะเหมาะสำหรับการเล่นน้ำพักผ่อนนะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูแลนคาค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็เรียกว่าสัมผัสธรรมชาติจุดชมวิวผาหัวนาคนะคะแล้วก็ทะเลหมอกสวยงามแห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้นะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือมอหินขาวนั่นเองนะคะเป็นอันซีนของชัยภูมิด้วยนะคะ
0: สโตนเฮนจ์สโตนเฮนจ
2: ์ค่ะต่อไปก็คือวันที่3เนี่ยจะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่นั่นก็คือเป็นบ้านดอนละนามนะคะแล้วก
0: ็
2: บึงละหานชม
0: ช
2: มในเรื่องของทุ่งบัวแดง
0: ค่ะ
2: ค่ะก็จะมีการล่องเรือชมบรรยากาศในบึงนะคะเป็นบึงน้ำจืดอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศด้วยสำหรับที่บึงละหานที่จตุรัสชัยภูมิค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แบบไปแล้วแบบหลายที่นะครบเลยนะ
2: ใช่
0: นั่นก็เป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมินะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้เนาะก็วันนี้ออกนอกบ้านเที่ยวนิดนึง
2: ใช่ออกเที่ยวนอกบ้านกันบ้าง
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงฟรีสไตล์วาไรตี้เราจะพากลับมาในบ้านแล้วก็จะมาคุยกันเมาส์มอยกับงานใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับโคราชบุ๊กแฟร์จะเป็น

0: อย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกับในส่วนของอีสาน360องศาจังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายดิฉันดีเจยินดีคุณนันยานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะและดิฉันดีเจปิวลมรสุคนค่ะ
0: ค่ะวันนี้โคราชเราเป็นแม่ข่ายรับหน้าที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพักกันสักครู่ค่ะ
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่

0: ย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
1: อีสาน 360 องศา
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: อยู่ด้วยกันนะคะกับโทรราชของเราน้องปลิว
3: ค่ะ
2: วันนี้ต้องบอกเลยว่าฟรีสไตล์วาไรตี้ของเราจะเมามอยกันเรื่องบรรยากาศของงานที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่
3: งานใหญ่จริงๆ
2: งานใหญ่ระดับภาคเลยนะสำหรับในส่วนของโคราชบุ๊กแฟร์ครั้งที่1กับฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะเมามอยกันนะคะสำหรับในส่วนของงานโคราชบุ๊กแฟร์นะคะน้องปลิวมีโอกาสได้ไปเดินบ้างหรือยัง
3: ตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่โคราช
2: ไม่ได้อยู่โคราช
3: ช่วงวันหยุด
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: เขาเปิดไปแล้วนะวันที่8ที่ผ่านมาน้องปลิวก
3: ็ได้พอจะเห็นภาพพิธีเปิดหรือว่า
2: เห็นภาพเน
3: า
2: ะ
3: หลายๆคนไปเช็คอินเพื่อนใน Facebook เนี่ยไปเช็คอินแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับโคราชบุ๊กแฟร์2026ซึ่งเขาบอกว่าเป็นครั้งที่1ที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชชั้น4นะคะบรรยากาศเนี่ยก็คึกคักมากๆเลยนะคะมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนรักหนังสือเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากจริงๆซึ่งทำให้ว้าวมากๆเลยเพราะว่าดิฉันคิดว่าคนโคราชเนี่ยเขาจะน่าจะติดโซเชียลมากกว่าหนังสือแต
2: ่
3: ผิดคาดค่ะเพราะว่าคนที่ไปซื้อหนังสือเนี่ย
2: เยอะมาก
3: เยอะมาก
2: แล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เขาไปซื้อหนังสือนะเขาไปฟังเสวนาด้วย
3: มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยมีบูธต่างๆมากมาย
2: เสวนาเนี่ยนักเขียนชื่อดังคุณหมอตัง
3: ค่ะ
2: กระแสคนคิดการ์ดมาก
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่า
3: หมอตังที่ทำหนังสือเกี่ยวกับชันสูตรพิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: คือเขาจะเหมือนกับประมาณว่าเป็นนักเขียนที่แต่ว่าเขาเสียดายว่าคุณฟาโรห์อ่ะคุณฟาโรห์ที่เขาแบบสืบสวนสอบสวน
3: อ
2: ่ะเขาป่วย
3: อ
2: ันนั้นน่ะเป็นชื่อดังเลย FC บอกเสียดายมากนะคะที่แบบคุณฟาโรห์เขาไม่ได้มาเพราะว่าติดแบบคือป่วยอ่ะไม่สบายอ่ะนะก็เลยทำให้ไม่ได้เจอกับฟาโรห์แต่ว่าคุณหมอตังเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของการให้เอาทูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนานานะคะดังนั้นเนี่ยเอาจริงนะพี่นุ้ยมองว่าทำให้เรามองเห็นภาพเหมือนกันนะว่าจริงๆการจัดงานหนังสือที่โคราชเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้ากับที่อื่นนะน้องปลิวคนได้ความสนใจ
3: แล้วก็งานนี้ก็
2: กิจกรรม
3: ดึงดูดเด็กๆด้วยนะเพราะว่าเขามีการประกวดเล่านิทานสำหรับเด็กอาย
2: ุ
3: 6-12ปีนะคะแล้วก็ประกวดวาดภาพมีวาดภาพจากหนังสือเล่มโปรดด้วยนะคะก็เหมือนแบบเอาภาพในจินตนาการหลังจากที่เราอ่านหนังสือเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไฮไลท
2: ์
3: สำคัญเลยนะคะกิจกรรมก็คือเยอะมากๆเพราะว่าเขามีมากกว่า160บูธแล้วมีสำนักพิมพ์ต่างๆมามีกิจกรรมมากมายตลอดการจัดงานเลยซึ่งมีหลายวันอยู่นะ8-17พฤษภาคมนะคะโอ้ยตอนนี้ใครยังไม่ได้ไปยังมีเวลาก่อนเปิดเทอมเนี่ยไปซื้อไป

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านชี้เป็นด่านแรกประชาชนมีความถูกต้องพึ่งพิงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกที่ประชาชนจะไปหาเมื่อประสบความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงตนมีหน้าที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการช่วยเหลือในอำเภอรับผิดชอบการบริหารงานระดับท้องที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอให้เชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสำคัญและช่วงนี้มีการกระทำผิดกฎหมายจำนวนมากจึงขอให้ศึกษากฎหมายเบื้องต้นในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเองจากนี้ไปขอให้ช่วยกันนอกจากช่วยเรื่องโอกาสทำกินและอำนวยความยุติธรรมต่างๆแล้วต้องคอยช่วยปกป้องประชาชนด้วยฝ่ายค้านยื่นคำร้องขอประธานสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านขัดรัฐธรรมนูญเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญกลั่นกรองการใช้งบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายกรจาติกะวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ประธานสภาพิจารณาคำร้องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจะนำคำร้องมาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อพิจารณาคำร้องโดยไม่มีการแก้ไขและส่งสารรัฐธรรมนูญต่อไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาฝ่ายค้านต้องการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีความพยายามจอดใจเงินกู้200ล้านบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเงินกู้200ล้านบาทเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องโครงสร้างพลังงานหรือไม่โดยนำเรื่องการเยียวยามาเป็นตัวประกันจุลพันธ์ยินดีทักษิณพักโทษออกจากเรือนจำยังไม่มีคิวไปพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้มีคิวพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านพรรคแต่เมื่อถึงเวลาคงจะได้พบกันและขอส่งกำลังใจให้เพราะนายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจส่วนการทำงานของพรรคเพื่อไทยมีอิสระทางความคิดนายทักษิณไม่ได้มีบทบาทใดในการทำงานพรรคเพราะมีกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วเร่งตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนส่งผลทำให้10เอกอดิศรคำบุญช่วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิตและจ่า10เอกคมกริตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกแล้วปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดพิสูจน์ทราบพฤติการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้คุณกำลัง

สวัสดีในช่วงรอบบ่ายๆค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio FM 92นะคะในช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนวันนี้เริ่มต้นทักทายด้วยเพลงของนนทนนท์ค่ะชื่อเพลงพิงค่ะนะคะคุณผู้ฟังบ่ายวันจันทร์นะคะวันจันทร์เริ่มต้นทำงานในสัปดาห์นี้ด้วยอ๋อก็มาพร้อมกับแม่นะคะเหมือนเดิมเลย อากาศนะคะขมุกขมัวครึ้มๆนะคะพอช่วงบ่ายมาตกบ่ายมาก็จะครึ้มๆด้วยนะคะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายสำหรับใครที่เข้ามาชมทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดกันอยู่ช่วงนี้นะคะที่เพจอสมทบ

ุรีรัมย์ก็ยินดีต้อนรับนะคุณพรชัยด้วยนะบอกว่าเอาอะไรอ่ะเอาความขื่นขมนะคะไปทิ้งโขงหรอไปทิ้งแม่น้ำโขงคาราบาวนะช่วงนี้เป็นสตริงค่ะนะพี่พรชัยแล้วก็คุณป้าบรรเทานะคุณป้าวันนี้เสียแชมป์ไปเลยบอกว่าที่เก่าเวลาเดิมจ้าชุมชนโคกระเวียงอากาศร้อนมากๆเลยนะคะอ่ะก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันกับห้วยราดนะคะแต่ว่าห้วยราดเนี่ยข้างนอกอาจจะแบบว่าครึมๆบ้างนิดหน่อยนะอาจจะมีในเรื่องของฝนฟ้านะคะเวลาเดิมแน่นอนหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังต้องลุ้นนะรายชั่วโมงไปเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ปล่อยฝนก็รับหน้าที่4ชั่วโมงค่ะนะคะบ่ายโมงตรงไปจนถึง5โมงเย็นเลยค่ะนะคะอสมท92ของเรานะคะฟังได้ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะรวมถึงเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ลองช่วยเลือกมาค่ะนะคะทาง0446960089ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางไลน์ทางไลน์เพิ่มเพื่อนได้ค่ะ MCOTFM92 นะคะใครยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็เพิ่มมาแล้วก็ขอเพลงได้ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์หลังไมค์เสียตังค์นะคะแต่ว่าตามแต่สะดวกค่ะชอบแบบไหนก็ลองช่วยเลือกมาค่ะนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยระมัดระวังกันค่ะเพราะว่ามันเกิดพายุฤดูร้อนในหลายๆพื้นที่นะคะก็อาจจะทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายค่ะนะคะยุงลายแน่นอนก็เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนะคะมาดูสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในหลายจังหวัดนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่1มกราคมจนถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพบผู้ป่วยสะสมไม่น้อยค่ะคุณผู้ฟัง188รายนะคะแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะก็แยกเป็นรายจังหวัดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสุรินทร์มีผู้ป่วย75รายค่ะนะคะจังหวัดนครราชสีมา77รายนะคะบุรีรัมย์22รายค่ะนะคะแล้วก็ชัยภูมิ14รายนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองค่ะประชาชนก็ป้องกันตัวเองยังไงก็ได้อย่าให้ถูกยุงกัดนะคะอาจจะต้องทายากันยุงนะคะหรือสวมเสื้อให้มันมิดชิดนอนกลางมุ้งหรือที่บ้านอาจจะต้องติดมุ้งลวดนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มียุงชุกชุมนะคะถ้าเกิดว่าเราไปค้างคืนนะคะไปนอนป่านะไปเขาไปไร่ไปนาอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ต้องอาจจะต้องมีมุ้งแล้วล่ะนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการสงสัยว่าเราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะอย่างเช่นอาจจะมีไข้สูงเกิน39-40องศานะคะปวดหัวร่วมด้วยปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาและที่สำคัญอาจจะมีจุดเล็กๆนะแดงๆขึ้นตามตัวแขนขาถ้ามีลักษณะแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สูงอายุนะหรือจะเป็นเด็กก็ตามแต่นะคะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็อย่าซื้อยามาทานเองโดยเด็ดขาดนะคะและอย่าคิดว่าเราผู้สูงวัยนะคะเรามีอายุเยอะแล้วเราจะไม่ป่วยนะคะไม่สบายเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าโรคไข้เลือดออกมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วนะคะในยุคนี้ค่ะซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะเห็นผู้ป่วยนะจะพบได้ในเฉพาะแบบเด็กๆนะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าป่วยไม่สบายเป็นโรคไข้เลือดออกยิ่งหนักนะคะทำให้มีภาวะเสี่ยงนะคะเป็นโรคแทรกซ้อนได้ด้วยอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายค่ะฉะนั้นฝากนะคะคุณผู้ฟังระมัดระวังดูแลตัวเองให้มากๆค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็คุณป้านะคะบอกว่าเมื่อคืนมีแต่เสียงฟ้าดังมากๆเลยแต่ไม่มีฝนนะคะสวัสดีจ้ะลูกปล่อยคนสวยนะคะคุณแม่บุเรียนมาแล้ววันนี้นะคะร่วมฟังเพลงเพราะๆนะคะกับอสมท92ของเราค่ะหน้าที่ของปล่อยฝนดูแลคุณไปจนถึง17 นาฬิกากันเลยต่อด้วยหัวใจปลอดภัยดีนะคะ

เป็นเสียงร้องของน้องแก้มนะคะแก้มวิชญาณีค่ะชื่อเพลงหัวใจปลอดภัยดีนะคะคุณผู้ฟังก็น่าจะปลอดภัยดีกันทุกคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับหยุดไป2วันเนาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ลุยงานกันต่อนะคะทางกระสังบอกว่าเมื่อคืนมีมาบ้างนิดหน่อยนะนิดนึงนะนิดนึงก็ยังดีค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมากับเพลงกลิ่นดอกไม้ของนิวเวอรี่แล้วก็พี่ดิเรกนะพี่ดิเรกทางพี่ดิเรกก็นะบอกว่าทักทายสวัสดียามบ่ายด้วยครับโอเคค่ะวันนี้น่าจะมาครบนะรายงานตัวทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดกันอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากนะคะฝากถึงนะโอกาสทองค่ะโอกาสทองของท่านชายนะคะของคุณผู้ชายเพราะว่าตอนนี้กรมการจัดหางานนะคะเปิดรับสมัครสำหรับนะใครที่สนใจจะไปฝึกงานนะคะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยผ่านองค์กร IM Japan นะคะประจำปี2569ซึ่งรอบนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วเฉพาะเพศชายเท่านั้นนะคะเพศชายเท่านั้นค่ะโดยจะเน้นสายเป็นสายงานอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างพร้อมสวัสดิการแล้วก็เงินทุนประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบโครงการนะคะซึ่งจะเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะคะรอบแรกรอบที่1ก็ตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมนะคะรอบที่2นะคะรอบที่2ก็1ถึง30มิถุนายนในวันที่6นะคะ6กรกฎาคมค่ะแล้วก็รอบที่3นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันที่6สิงหาคมรอบสุดท้ายก็เดือนสิงหานะคะในวันที่4กันยายนค่ะส่วนลักษณะงานที่เปิดรับนะคะประเภทอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็ประเภทอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะคุณสมบัติเพศชายค่ะอายุ18ปีขึ้นไปบริบูรณ์แต่ไม่เกิน30ปีนะคะวุฒิการศึกษาม.6ก็ได้ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชานะคะความสูงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรสุขภาพต้องแข็งแรงสมบูรณ์พ้นภาระนะการรับราชการทางทหารแล้วก็ไม่มีรอยสักบนร่างกายไม่มีประวัติอาชญากรรมซ้ายตาปกติค่ะไม่เอียงไม่บอดสีไม่เป็นโรค

ลูกต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนหลักฐานที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีรูปถ่ายหน้าตรงนะคะถ่ายไม่เกิน6เดือนนะคะบัตรประจำตัวประชาชนด้วยวุฒิการศึกษาหลักฐานทางทหารหรือว่าสด.8นะคะหรือจะเป็นสด.43นะคะผู้สนใจยังไงก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทร044666538ต่อ106ค่ะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีสำหรับชายไทยนะคะชายไทยแต่ว่าหญิงไทยก็ไม่ต้องน้อยหน้านะคะอย่าเพิ่งน้อยใจกันไปเพราะว่าหญิงไทยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะเพราะว่าหญิงไทยตอนนี้ก็มีการรับสมัครนะคะสำหรับใครที่จะไปทำงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเปิดรับด้วยค่ะ11ถึง15พฤษภาคมนะคะก็สมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะซึ่งตำแหน่งที่จะรับนะคะก็จะมี4สัปตราด้วยกันมีอุตสาหกรรมการผลิตมีงานหล่อเป็นหล่อพลาสติกผลิตอาหารสำเร็จรูปนะคะงานประกอบเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะส่วนคุณสมบัติหญิงนะคะเป็นหญิงค่ะอายุ20ถึง30ปีบริบูรณ์ค่ะวุฒิการศึกษาจะเป็นม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีก็ได้ไม่จำกัดสาขานะคะส่วนสูงก็คือไม่ต่ำกว่า150ซมน้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูงสุขภาพแข็งแรงไม่มีรอยสักไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยเข้าเมืองหรือว่าทำผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นด้วยส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับระยะเวลาการฝึกเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น3ปีฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่นให้นะคะเมื่อสำเร็จการฝึกแล้วจะได้รับเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพให้อีก 600,000 เยนเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ลองเข้าไปติดต่อหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ044666538ต่อ106ค่ะนะคะวันนี้วันแรกของการเปิดรับสมัครด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากจะไปทำงานต่างประเทศก็ลองติดต่อได้นะคะส่งท้ายก่อนที่จะพักกันครู่เดียวด้วยเพลงกลิ่นดอกไม้จากนิวเบอร์รี่ค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

เป็นเสียงร้องของพี่เบิร์ดนะคะนี่คืออยากบอกราคาฝากไปโซนแถวๆทาง2ชั้นด้วยนะคะบอกว่าฟังทุกวันแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรสักเท่าไหร่เพราะว่านะคะไม่สันทัดนะเพลงสตริงนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเลือกให้นะคะของพี่เบิร์ดอยากบอกรักนะคะแล้วก็พี่ดิเรกนะคะแล้วก็คุณแค่บางคนคุณช้ำมาละนะคะสวัสดีครับขอฟังเพลงไม่นานก็ชินโอเคได้เดี๋ยวได้ฟังนะคะตั้งเอาไว้แล้วค่ะนะคะยังไงก็ลองช่วยเลือกมานะคะวันจันทร์วันนี้เนาะทำงานของวันแรกของสัปดาห์นะก็น่าจะแบบว่าคึกคักก็แล้วกันนะคะอย่าเศร้าอย่าเศร้าเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยนะคะจะได้บอกว่าเป็นมงคลนะจะได้แบบว่าราบรื่นนะคะตลอดทั้งสัปดาห์กันเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวมาฝากจากพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าจะเปิดรับนะคะช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดรับประเมินความรู้ความสามารถในสาขาช่างนะคะช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1ค่ะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์นะคะตอนนี้เปิดรับคำขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1นะคะส่วนเอกสารในการประกอบคำขอมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนต้องใช้ตัวจริงค่ะนะคะรูปถ่ายหน้าตรง 1x1.5 นิ้วนะคะใช้1รูปนะใช้1รูปแล้วก็ไม่มีนะคะไม่มีแล้วก็มีหนังสือรับรองนะคะการผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำเนาวุฒิการศึกษานะคะเอกสารผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานนะคะหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับเดิมกรณีที่บัตรหมดอายุค่ะค่าธรรมเนียม 1,000 บาทนะคะอ่ะยังไงก็ลองติดต่อนะคะสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์04463406 08นั่นเองค่ะมาแล้วไม่นานก็ชินนะคะงานจากฟินค่ะคุณแชมป์ขอมานะคะ

หนึ่งเพลงเพราะๆนะคะคุณแชมป์เลือกมาค่ะนะคะของฟินค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังอสมท92ของเรานะคะอยู่ที่ไหนฟังเราได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะใครยังไม่มี Mcot Connect ไปโหลดมานะคะไว้ในโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังเองค่ะนะคะคิดถึงอสมทตอนไหนก็เปิดฟังได้นะคะคุณชอบดีเจคลื่นไหนนะคะที่เป็นเครือข่ายของอสมทฟังได้หมดเลยหรือจะดูทีวีนะคะช่อง9ของเราก็มีเช่นกันค่ะนะคะครบในแอปเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ระมัดระวังคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะแล้วเชื้อเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายได้ยังไงนะคะก็คืออย่างเช่นเราไปสัมผัสน้ำดินนะคะที่มีการปนเปื้อนเชื้อนะคะการดื่มน้ำรับประทานอาหารที่มีเชื้อเข้าไปหรือเราอาจจะสูดนะคะสูดเอาแบบว่าละอองเอาฝุ่นนะคะจากดินที่มีเชื้ออยู่เข้าไปมันก็ทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะคะส่วนอันตรายของโรคนะคะอัตราถ้าเกิดแล้วนะคะอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงค่ะถ้าเกิดว่าป่วยแล้วไม่ได้รับการรักษานะคะก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40-50% กันเลยค่ะนะคะแล้วก็มันจะเกิดได้หลายรูปแบบนะคะได้ทั้งแบบเฉียบพลันนะคะแบบเรื้อรังก็มีนะคะแบบอาการเลียนแบบหลายโรคอย่างเช่นอาจจะคล้ายๆแบบวัณโรคโรคปอดบวมนะคะไข้เลือดออกนะคะส่วนการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะแพร่นะคะไปทั่วร่างกายอาจจะลุกลามนะคะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดนะฝีในตับหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะนะคะส่วนกลุ่มเสี่ยงอันตรายมากขึ้นก็คือพบ 50-60% ผู้ที่ติดเชื้อเมลิออยเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานอันนี้ยิ่งน่ากลัวนะคะส่วนอาการเป็นยังไงสำหรับโรคไข้ดินนี้คือมันจะมีไข้สูงค่ะหนาวสั่นนะคะไอด้วยหายใจหอบเจ็บหน้าอกนะคะหากมีการติดเชื้อที่ปอดนะคะแล้วก็จะปวดท้องแน่นท้องคลื่นไส้มีฝีนะฝีตามร่างกายหรือว่าตามอวัยวะภายในนะคะแล้วก็จะซึมลงนะคะความดันก็จะต่ำนะคะหรืออาจจะช็อกนะคะหากเข้าสู่ภาวะแบบว่านะคะช็อกคืออันตรายนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นส่วนการป้องกันเราก็ทำได้คือถ้าเกิดว่าเราจะไปทำงานไปสัมผัสกับดินเยอะๆดินนานๆดินที่เปียกเป็นเวลานานนะคะหรือบางคนอาจจะมีบาดแผลที่มือที่เท้านะเราก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมถุงมือนะคะถุงมือถุงเท้ารองเท้าบูทนะคะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการป้องกันด้วยถุงมือต้องเป็นถุงมือยางนะคะคุณผู้ฟังน้ำดื่มก็เป็นน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกนะคะและเมื่อเราไปทำงานเสร็จมาแล้วนะคะจากภารกิจแล้วเรียบร้อยก็รีบนะชำระนะอาบน้ำนะคะถูสบู่ฟอกสบู่ทันทีนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นใครที่จะต้องลุยน้ำนะหรือว่าอยู่กับโคลนอยู่กับดินบ่อยๆถ้าเกิดว่าคุณมีอาการที่แบบว่าไข้สูงติดต่อกันเกิน5วันเนี่ยอันนี้คือต้องไปพบหมอนะคะอย่าซื้อยามาทานเองค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าโรคนี้ถ้าไม่รักษานะคะหรือว่ารักษาช้ามีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงค่ะสำหรับโรคไข้ดินนะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่อยู่กับไร่กับนานะคะอยู่กับดินคลุกคลีอยู่กับดินบ่อยๆอยู่กับโคลนต่างๆนะคะเพราะว่าเชื้อโรคก็จะอยู่ในดินนะคะก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยต่อด้วยเพลงของเล็กรัชเมศนี่คือถ้าวันนั้นค่ะแล้วก็ยูบอยทีเจนะคะ

เป็นเสียงร้องของโยบอยทีเจแล้วก็เล็กราชเมธดาชื่อเพลงเท้าวันนั้นค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่ได้กันกับรอยฝนที่นี่นะคะอสมทช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนอ่ะอย่าลืมค่ะใครสนใจนะคะอยากจะทำงานที่ปภนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหลายตำแหน่งหลายอัตราเลยนะคะจนถึง27พฤษภาคมค่ะทางเว็บไซต์นะคะก็มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเนี่ยเขารับถึง58อัตราเลยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ8อัตรานักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ3อัตรานะคะนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ4อัตรานักวิชานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ5อัตรานิติกรนะคะนิติกรปฏิบัติการ8อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน40อัตรานะคะพนักงานพัสดุ4อัตราค่ะส่วนนายช่างนะคะเป็นนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน75อัตราเยอะมากนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นนายช่างโยธาปฏิบัติงาน12อัตราส่วนเงินเดือนนะคะเงินเดือนปริญญาตรีค่ะเริ่มที่ 18,150บาทถึง 19,970 บาทนะคะส่วนปปช.ปปส.นะคะปปส.อนุปริญญานะคะหลักสูตร3ปีเนี่ยเริ่มอยู่ที่ 13,920 บาทถึง 15,320 บาทนะคะเปิดรับถึง27พฤษภาคมนี้ทางเว็บไซต์นะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะคะเยอะมากๆนะคะเป็นโอกาสของเราแล้วคุณเคนนะคุณเคนเพิ่งเข้ามาช่วงท้ายสวัสดีครับเดจาวูด้วยโอเคเดี๋ยวได้เดี๋ยวเป็นช่วงชั่วโมงหน้านะคะได้ฟังแน่นอนค่ะเวลาหมดแล้วในช่วงนี้นะคะส่งท้ายก่อนกับเพลงไม่คาดหวังไม่ผิดหวังงานจากเดฟามิงโกชั่วโมงหน้าลุยต่ออยู่ด้วยกันไปจนถึง5โมงเย็นเลย92อสมทบุรีรัมย์สถานีเพลงเพราะช่วยเลือกได้นะคะ

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินลั่นมีโอกาสไปเจอทักษิณอยู่แล้วไม่แปลกเพราะเคารพนับถือกันมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าอย่างที่เคยบอกตนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยินดีที่นายทักษิณและครอบครัวซึ่งมีการรายงานเต็มฟีดว่าเดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจากนี้ก็ปล่อยให้ได้มีช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งหลังจากนี้มีกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวต้องให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวดีใจที่นายทักษิณพ้นโทษออกมาส่วนจะมีโอกาสที่จะไปพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายอนุทินตอบกลับทันทีว่ามีอยู่แล้วกรุงเทพมีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกถ้าทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปถือเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถือมีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พบว่าชายชาวจีนก่อเหตุสะสมอาวุธปืนมีบัตรประชาชนและมีชื่อในทะเบียนราษฎรนั้นถือเป็นความละหลวมในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ปัจจุบันการออกทะเบียนราษฎรการโอนสัญชาติหรือการดำเนินการต่างๆมีความเข้มข้นมากตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรแต่อย่างที่บอกคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนเป็นไปไม่ได้ส่วนจะต้องมีการสังคายนาระเบียบกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายอนุทินมองว่าไม่จำเป็นเพราะมีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ต้องให้คนที่ทำผิดกฎหมายหรือคนมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นดังนั้นหากใครทำผิดก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีชายชาวจีนนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าหรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงกำลังทบทวนอยู่ฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วยไม่ใช่ว่าฟรีจนไม่มีเงื่อนไขต้องหาจุดที่ลงตัวอย่าเอามาเพียงบางกรณีเนื่องจากเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมากเอกนิติเผยรัฐบาลเร่งออกระเบียบคัดกรองเงินกู้4แสนล้านเปิดทางหน่วยงานชงโครงการของงบนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ขณะนี้รอให้มีการออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้5หลักการคือพุ่งเป้าทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาวลดภาระประชาชนปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตโดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤตความโปร่งใสโดยกำชับปลัดกระทรวงการคลังว่าจะตรงเปิดเผยทั้งหมดพร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานร่วมกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานกรรมการจากประธานคณะกรรมการเข้าร่วมภาคเอกชน3สถาบันเข้ามาร่วมในการพิจาร

0: นากลั่นกรองเมื่อถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนจะเสนอครม.ทัน19พฤษภาคมนี้หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะเร่งดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Grogeen
6: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

อด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะนี่คือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันแล้วก็ไม่ใช่เธอใช่ไหม จาก NS Nick นั่นเองนะคะเลือกมาฝากแล้วก็ไม่มีสถานะนะคะยังเหลืออะไรนะวูวูนะคะเดจาวูเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณเคนขอมานะคะทางไลฟ์สดนะคะ Facebook Live อ่ะเดี๋ยวได้ฟังเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงที่เคยเปิดให้ฟังหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนร้องนะคะขอบคุณมากๆค่ะอยู่ด้วยกันต่อที่นี่นะคะ92อสมทบุรีรัมย์กับปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงค่ะดูแลคุณยาวเลยถึง 5:00 นนะคะเอาล่ะช่วงนี้ใครที่ปลูกนะปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบคนมือร้อนนะคะปลูกอะไรตายหมดนะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลผลิตไม่ติดไม่ต้องพูดถึงนะบางคนอาจจะบอกว่าก็บำรุงแล้วบำรุงอีกใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้ลองเปิดใจค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าเปิดใจเลือกใช้ดินเน่าดินเน่านั้นเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะคุณผู้ฟังจะช่วยนะคะฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวนะคะดินที่มีความเค็มนะคะให้กลับมามีความร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมาแบบมีชีวิตชีวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบจากธรรมชาติมากถึง25ชนิดนะคะก็จะช่วยเข้าไปย่อยซากพืชซากสัตว์นะคะทำให้ธาตุอาหารเนี่ยมันดูดซึมได้ทันทีเลยส่วนการใช้งานง่ายมากใช้ยังไงขอแค่มีดินเน่าดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรค่ะใช้ผสมน้ำได้ประมาณ 200-500 ลิตรเลยนะคะผสมแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 5-7 ไร่ได้แบบสบายๆค่ะและช่วงนี้เรามีโปรด้วยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อคุณสั่งซื้อดินเน่า2ขวดนะคะ2ขวดเราแถมฟรีดินปราบมารไปเลย1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะในราคาเพียงแค่699บาทค่ะสนใจโทรด่วนๆเลย02-114นะคะ3990ค่ะ02-114-3990มีค่าจะส่งแล้วก็ประกันด้วยนะเป็นประกันสินค้าค่ะอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM

นี่คือเดย์วันนะคะงานจากปันนั่นเองค่ะแล้วก็มีหลายๆเพลงนะที่เลือกมาบอกว่าวันนี้ตามใจคนจัดเลยตามใจ DJ ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงแต่นี้หลายช่องทางนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะขอเพลงก็ทางต่อนะคะ TikTok เรานั่นเองค่ะอสมทบุรีรัมย์ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเพลงได้เพราะว่าเราก็ไลฟ์สดกันอยู่ช่วงนี้เข้าไปดูได้เข้าไปชมได้เข้าไปเคาะจอนะคะเคาะใจฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยลาบันนุ่นนะคะชื่อเพลงเท่าเดิมเดี๋ยวมาส่งท้ายกันก่อนพักกันครู่เดียวขอมาจัดให้นี่คือเท่าเดิมค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีขนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
0: ติดตาม

ู้ชมตอนนี้แล้วก็ขอเพลงได้นี่นะคะเห็นไหมขอมาจัดให้แล้วก็เล่นของสูงค่ะทางแคนดงขอมาของ Big Ass นะคะเหลือของพี่พลพลด้วยรักฉันเท่าที่เธอจะรักได้คุณแม่นะคะคุณแม่ทางหนองหงมาแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะนะคะบอกว่านึกว่าจะไม่มานะคะมาค่ะมานะคะไม่ได้ไปไหนนะคะวันหยุดที่จะถึงนี้ก็มานะมาสดค่ะ เดี๋ยวรออีกทีนึงนะอ่ะก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นฤดูกาลไหนก็ตามแต่ค่ะคุณผู้ฟังร้อนหนาวฝนเราก็จะมียุงนะคะยุงลายก็เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกค่ะนะคะถ้าโอ้เราโชคร้ายนะบางคนโชคร้ายโดนยุงลายกัดแค่ตัวเดียวก็สามารถที่จะไม่สบายเป็นโรคไข้เลือดออกและต้องเสียเงินเสียทั้งเวลาต้องรักษาอีกจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวเองคือมีเครื่องดักยุงนะคะและแมลงเอาไว้ใช้กันค่ะนะคะป้องกันแบบตั้งแต่เนิ่นๆเลยเราแนะนำนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายนะคะใช้ยังไงแค่เสียบปลั๊กค่ะเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยมันลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เลยเพราะว่าตัวตะแกรงของเขาเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านด้วยนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรนะคะตั้งเอาไว้กลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะและช่วงนี้ใครฟังอยู่บอกเลยว่าอุคุณโชคดีมากๆเพราะอะไรเพราะเรามีโปรค่ะเป็นโปรพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ด1เครื่องนะคะได้ไปพร้อมกาแฟ LED 1ชิ้นเลยราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาด้วยนะคะ1เครื่อง690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02-666-0008ค่ะนะคะสินค้าซื้อไปรับประกัน1ปีถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อไปแล้วเครื่องถ้าเกิดว่าเครื่องเสียนะคะมีปัญหาภาย1ปีคือเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยย้ำอีกทีค่ะเบอร์โทร02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะมาแล้วรักฉันเท่าที่เธอจะรักได้ฝากไปทางแถวๆอำเภอหนองหงด้วยนะคะ

นี่คือเจ็บไปรักไปนะคะงานจาก Yesterday ค่ะโซนแถวๆนู่นเลยกทม.นะคะดิฉันจำไม่ได้ว่าโซนไหนอะไรวิทย์วิทย์สุขุมวิทย์ไหมหรือยังไง ขอบคุณมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะคะส่งท้ายกันเอาไว้กับเพลงพระจันทร์เที่ยงคืนค่ะชั่วโมงหน้าลุยต่อกับเพลงเพราะที่คุณขอมาด้วย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกยืนยันมทไม่มีสิงสีอื่นลั่นทำงานกลมเกลียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ช่วงหนึ่งในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่กลับมีกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องร้องจากนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้อนถามว่าใครดูตนยังไม่เห็นว่ามีอะไรไม่มีปัญหาหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าทุกจังหวัดทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดงวงเล็บธงชาติหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือคพค.มีมติว่านายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันสิทธิ์มีคำสั่งโยกย้ายนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอันสิทธิ์ได้โบกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ทักษิณปิดบ้านงดรับแขกขออยู่กับครอบครัวแบบส่วนตัวความเคลื่อนไหวที่บ้านเลขที่472หรือบ้านจันทร์สงล่าหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าวันนี้นายทักษิณประสงค์จะอยู่กับครอบครัวในวันแรกที่ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมจึงไม่เปิดบ้านต้อนรับบุคคลอื่นในการเข้ามาเยี่ยมเนื่องจากจะขออยู่กับครอบครัวเป็นการส่วนตัวทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบว่ามีรถของนักการเมืองและบุคคลภายนอกครอบครัวเข้าไปภายในบ้านจันทร์สงล่ามีเพียงรถภายในบ้านและรถของบรรดาลูกหลานของนายทักษิณที่เข้าออกเท่านั้นณัฐพงษ์นำทีมครม.เงาจี้รัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรจริงจังไม่สอดไส้เงินกู้เพื่อโครงการไม่เร่งด่วนในพรก.กู้ด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมครม.เงาแถลงผลการประชุมครั้งที่2ระบุว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายทั้งเรื่องที่ไทยแสดงท่าทียกเลิก MOU 44เรื่องพรก.เงินกู้ที่พรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญเรื่องที่ครม.ยังไม่มีมติยืนยันนำร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมมาพิจารณาต่อรัฐสภาทางที่ประชาชนลงความเห็นชอบผ่านประชามติไปแล้ว21ล้านเสียงตลอดจนเสียงสะท้อนปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรตลอดจนสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลนายอนุทินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตปุ๋ยขาดแคลนและราคาพุ่งอันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตพลังงานโลกการประชุมครั้งนี้จึงเดินหน้าเปิดเผยรับฟังตัวแทนเกษตรกรจากหลายภาคส่วนที่กำลังเผชิญปัญหาปุ๋ยขาดแคลนราคาสูงและปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำการเบิกงบกลาง 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพไม่สะท้อนความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลไม่มีการพูดถึงปัญหาภาคเกษตรที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่ควรเริ่มต้นจากการคิดแจกเงินเพื่อกอบกู้คะแนนนิยมที่ตกต่ำแต่ควรเริ่มต้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,200

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: โควิด19ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วย

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

งั้นจากมัสคิเทียนะคะชื่อเพลงไกลค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การละครั้งหนึ่งด้วยนะคะของสแตมแล้วก็ป่ามี่ค่ะลุยต่อนะคะตอนนี้มืดคลึ้มมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ตกค่ะแล้วก็ในตัวเมืองเนี่ยเหมือนจะตกแต่ไม่มีสักเม็ดนะคุณผู้ฟังแจ้งมาทางไลน์นะคะทางไลน์พี่ชายนะพี่พรชัยวันนี้มาแล้วสวัสดีดีเจปลอยฝนคนงามงามนะบรรยากาศเหมือนฝนจะมาเลยนะคะขอฟังเพลงใจไม่ด้านพอด้วยของอริสมันค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเป็นเพลงเก่าเนาะนะถ้าเก่ามากๆเดี๋ยวสุดท้ายค่ะช่วงนี้ขอแบบกลางๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามฟังอสมทของเราอ่ะยังไม่เพิ่มเพื่อนก็ไลน์นะคะทางไลน์ MCOTFM 92ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะลุยต่อค่ะกับปลอยฝนนะคะดูแลคุณช่วงนี้เดี๋ยวมีเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะหลายคนก็ลุ้นๆอยู่เอ๊ะว่าวันนี้จะยังไงฝนจะตกไหมนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนช่วงนี้ต้องระวังค่ะฝนจะตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะเริ่มนะคะทางใต้ก่อนเลยจะมีฝนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะทางเหนืออากาศร้อนค่ะแล้วก็มีฝนนะคะประมาณ 60% ก็ถือว่าเยอะนะคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่จะอยู่โซนแม่ฮ่องสอนค่ะเชียงใหม่ด้วยลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากนะคะมาดูโซนอีสานบ้านเราอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมีฝนนิดหน่อยนะคะแค่ 20% ของพื้นที่เท่านั้นเองแต่วันนี้ดูเหมือนว่านะจะมาอย่างหนักหรือเปล่านะส่วนมากแล้วทางเลยนะคะหนองบัวลำพูด้วยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์โอวันนี้มีนะคะสุรินทร์ด้วยค่ะศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานี

ส่วนทางภาคกลางนะคะภาคกลางค่ะ 40% นะคะส่วนใหญ่จะไปโซนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครค่ะส่วนตะวันออกนะตะวันออกมี 40% นะคะส่วนใหญ่จะอยู่แถวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนภาคใต้ค่ะมีฝั่งตะวันออกนะคะเยอะค่ะเพราะว่าจะหนักไปทางใต้นะคะ 60% เลยนะคะมีชุมพรค่ะสุราษฎร์ที่ต้องระวังนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีราแล้วก็นราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เยอะ60นะคะมีโซนกระบี่ค่ะมีตังสตูลแล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยมาดูนะกรุงเทพคนกรุงเขาจะเป็นยังไงนะคะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนนะมากกว่าอีสานอีกนะคะ 40% ของพื้นที่ฝนดีๆเนาะนะคะที่กรุงเทพอ่ะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะคะก็มีฝนทั่วทุกภาคเลยค่ะแต่จะมากจะน้อยเท่านั้นเองดูแลสุขภาพช่วงนี้ดีๆนะคะพายุฤดูร้อนแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังฟ้าแรงมากๆเด็กเมืองลุงนะคะเด็กเมืองตะลุงสวัสดีครับประคนใช้อากาศดีๆโอเคค่ะฟังเพลงอะไรดีคะ

0: พอร์ตเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02 666 0008

0: คยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

งานจาก Tree Man Down นะคะชื่อเพลงฝนตกไหมตอนนี้โอ้มืดคลึ้มมาเลยนะคะที่ห้วยราดนะคะที่อื่นเป็นไงบ้างคะฝนตกหรือยังเอ่ยนะคะหลายๆพื้นที่บอกว่ายังเลยขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังอสมทของเรานะคะ044696089เพลงเก่าเดี๋ยวรอเป็นชั่วโมงหน้านะคะมีจันเจ้าเอ๋ยนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังไงฟ้าตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่มั้ยหรือยังไง ไม่อยากได้เสียงฟ้านะคะสำหรับใครที่เจอไหมนะคะเจอแน่นอนบางคนบางบ้านเนาะเจอแบบว่าบ้านหน้าบ้านไฟไม่พอนะคะมืดมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นก็จะเสี่ยงทั้งขโมยบ้างแหละนะคะทั้งอุบัติเหตุบ้างนะหรือว่าบางจุดเนี่ยเราอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่ามันจะต้องเดินสายไฟโอ้ยิ่งวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงไปเลยค่ะครอบคลุมพื้นที่นะคะ300ตารางเมตรด้วยหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานค่ะแต่ว่าเขาจะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่องถึงกว่า12ชั่วโมงกันเลยนะคะติดตั้งง่ายนะคะมีสายยาวให้5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับหมุนกันน้ำได้นะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดออกไม่มีหวั่นแน่นอนนะคะส่วนเครื่องนะคะก็ใช้งานง่ายเพราะว่าสั่งด้วยระบบรีโมทค่ะนะคะฉะนั้นใครสนใจอยากจะได้นะคะสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นี้ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อรับไปเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและยังมีแว่นกันแดดแบบคละให้อีก1อันด้วยทั้งหมดในราคานะคะเพียง 1,290 บาทค่ะโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่ะ021143990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันด้วยอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองค่ะหรือว่าใครอยากจะช้อปนะสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ช็อปมาเนียค่ะอย่าลืมนะคะช้อปได้เลยที่ช็อปมาเนียนี่คือเรื่องที่ขอจะงานจากลุลาเพลงเพราะที่คุณเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะอินบ็อกซ์เห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cord FM 92

เสียงร้องของบีมจารุวรรณนะคะชื่อเพลงเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาตอนนี้ฟ้ามาแล้วเหลือฝนนะฝนยังไม่มาเดี๋ยวเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายหนึ่งเพลงของกลาก็แล้วกันค่ะบอกสักคำนะคะชั่วโมงหน้าสุดท้ายแล้วอยากฟังเพลงเก่ากลางเก่านิดแจ้งได้นะคะ044-6960-89ค่ะ

0: ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กต่อส่งผู้การกองปราบเข้าร่วมคดีหมิงเฉินซันตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลโทรศัพท์ยังไม่ฟันธงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ภายหลังการขยายผลเข้าตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากล่าสุดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเข้าร่วมคณะทำงานซึ่งมีทั้งตำรวจภูธรภาค2ตำรวจนครบาลชุดทำงานด้านความมั่นคงของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการแบ่งหน้าที่กันซึ่งกองบังคับการจะดูแลเรื่องการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและเส้นทางการเงินจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งเพื่อประเมินว่าในหมิงเฉินซันมีพระประสงค์อย่างไรต่อประเทศไทยจะทำอย่างไรต่อประเทศไทยเบื้องต้นไม่มีการโอนคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากตำรวจภูธรภาค2ดำเนินการได้และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปบัญชาการด้วยตนเองยืนยันว่าคดีนี้มีการหารือฝ่ายความมั่นคงและทหารซึ่งต้องประชุมร่วมกันพอสมควรไม่ปล่อยผ่านคดีนี้ไปง่ายๆและจะไม่ดำเนินคดีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปยังไม่ฟันธงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แต่ได้ข้อมูลมาบ้างเช่นกันกรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจราคาชุดนักเรียนพบส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมย้ำตรึงราคาปิดป้ายชัดกรมการค้าภายในลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครติดตามแคมเปญไทยช่วยไทย plus เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า back to school 2026ที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายสำคัญโดยพบว่าร้านขายความร่วมมือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้มีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่มแต่หากเป็นสินค้าจากสต็อกเดิมร้านยังคงจำหน่ายราคาเดิมอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อของโรงเรียนฟรีอีกด้วยจากการติดตามข้อมูลช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งห้างสรรพสินค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วไปพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนว่าภาพรวมราคายังอยู่ในระดับที่ผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า back to school 2026ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบการเข้าร่วม49รายครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ค่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทอิหร่านยอมปล่อยตัวเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพนาเกสโมฮัมมาดีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2023ชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้ระงับการรับโทษจำคุกชั่วคราวแลกกับการวางเงินประกันจำนวนมหาศาลโดยขณะนี้เธอถูกส่งตัวจากเมืองซานจานไปยังโรงพยาบาลพาร์ทในกรุงเตหะรานด้วยรถพยาบาลภายใต้การควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทีมแพทย์ที่เธอเลือกเป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้เธอมีอาการป่วยเรื้อรังหลายอย่างโดยเฉพาะความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทรุดหนักลงจากการถูกคุมขังเป็นเวลานานและการประท้วงอดอาหารจนน้ำหนักตัวลดลงถึง20กิโลกรัมและแทบจะพูดไม่ได้ขณะที่ครอบครัวของเธอระบุว่าการย้ายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจพบเนื้องอกที่กระดูกสันหลังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถไฟพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
1: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100%เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mpod Radio Go Green
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

นี่คือใจไม่ด้านพอนะคะจากพี่อริสมันค่ะฝากไปแถวในเมืองด้วยนะคะพี่พรชัยขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้มืดครึ้มมากๆเลยขับรถนะเดินทางกันก็อย่าลืมค่ะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนก็มักจะมาช่วงนี้แหละช่วงที่หลายคนกำลังเลิกงานนะคะอ่ะอยู่ด้วยกันต่อกับรอยฝนนะคะดูแลคุณค่ะที่อสมท92ของเราสถานีเพลงเพราะค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนโอ้เวลาจะทำงานต้องออกจากบ้านแต่เช้าเลยแต่เช้ามืดนะกว่าจะค่ำกว่าจะกลับนะก็ค่ำมืดถ้าเกิดว่าเราจะฝากบ้านไว้กับใครเนี่ยมันก็แหมกระไรอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องหาตัวช่วยดูแลบ้านค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับนะคะมิสเตอร์ CCTV V360ค่ะนะคะ A80 นะคะ Wi-Fi ค่ะตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่เราสามารถติดเองได้เลยนะคะสั่งซื้อมาแล้วติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้มันวุ่นวายค่ะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้ขอแค่มี Wi-Fi เท่านั้นเองนะคะเปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะคะซื้อมาแล้วโอ้โหจะไปเที่ยวจะไปเดินตลาดไปทำงานไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะและเรายังสามารถที่จะมองหรือว่าดูนะในช่วงเวลากลางคืนบางคนอาจจะเป็นกังวลว่าจะสามารถจับภาพได้ไหมเห็นชัดหรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าตัวกล้องของเขามีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้แต่ในที่มืดจับภาพได้หมดจะเป็นกลางวันกลางคืนสบายมากนะคะและยังมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนกับคุยวิดีโอคอลค่ะนะคะจะถามนะคะดูลูกหลานนะคะจะส่องดูผู้สูงวัยได้ดีไม่มีสะดุดแน่นอนเพราะว่าทั้งหมดทำได้ง่ายๆผ่านมือถือของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ากล้องเนี่ยยังหมุนรอบทิศทางนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นจะลงก็ได้นะคะและยังตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของเราด้วยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นค่ะติดนอกบ้านนะคะได้แบบสบายๆกันน้ำกันฝนได้นะคะและทั้งหมดเนี่ยเราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาท 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโปรช่วงนี้พิเศษซื้อ1แถมไปเลย1นะคะซื้อ1แถม1ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรได้ที่เบอร์021143990ค่ะ021143990นะคะสินค้ามีค่าจัดส่งด้วยแล้วก็ประกันด้วยนะคะ100บาทเท่านั้นเองยังไงช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียค่ะป่าเชิดป่าเชิดฟังเพลงอะไรดีบอกว่าเพิ่มอีกสักเพลงดีเจปล่อยฝนคนสวยนะคะได้นะได้หมดแหละช่วงนี้ไม่เป็นไรของฮิวโก้โอ้นะฮิวโก้จริงๆปล่อยตั้งเป็นเพลงคนไม่มีสิทธิ์เอาไว้เดี๋ยวไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะแล้วก็อะไรอ่ะเก็บตะวันด้วยของพี่อิทธินะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่อสมท92ของเรานะคะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงที่คุณขอมาเดี๋ยวปลอยเลือกเป็นเดียวดายกลางสายฝนให้ฟังกันก่อนเป็นเพลงโปรดนะคะแล้วก็น่าจะเหมาะกับช่วงนี้มาก

0: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOTRadio Go Green
3: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

นั่นจากพี่อิทธินะคะแนะนำมาน่าจะแถวแถวประคนชัยค่ะนะคะพี่อะไรนะสันสารพี่ไพศาลใช่ไหมนะน่าจะใช่พี่ไพศาลนะคะบอกว่าฟังอยู่ตอนนี้นะคะได้แต่แบบคลึ้มๆยังไม่ตกค่ะโอเคครบแล้วยังเหลือเมื่อสักครู่นี้พี่แดงนะคะพี่แดงทางหนองขวางขอมาด้วยนะบอกว่าน้องปรอยเนี่ยมันฟ้าร้องนะพี่ไม่ได้ฟังวิทยุแต่ว่าอดไม่ได้เพิ่งจะเปิดนะก็เลยแนะนำมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงชาวนากับงูเห่านะคะโอเคได้ได้แล้วก็อะไรนะของพี่เจตเรียนเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าได้คิวเพลงเดี๋ยวปล่อยจะเลือกให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะอยู่ด้วยกันต่อเบรกสุดท้ายกันละนะคะก่อนที่หลายคนจะเดินทางกลับบ้านเนาะช่วงนี้บ้านไหนที่แบบว่ามีคราบฝังแน่นบ้างเอ่ยล้างยากๆนะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้สายยางธรรมดาล้างก็อาจจะไม่สะอาดแถมแบบว่าสายยังต้องลากยาววุ่นวายไปใหญ่ฉะนั้นเสียเวลาด้วยวันนี้เราก็เลยมีอัลสตาโพไซดอน90บาค่ะเป็นนิยามใหม่ของปืนนะคะปืนที่ว่าเนี่ยเป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายนะคะนะคะซึ่งแรงจริงด้วยค่ะนะคะก็นะคะเรียกว่าฉีดเขาจะแรงไกลด้วยเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจะล้างรถก็ได้นะคะล้างพื้นก็ดีล้างกำแพงด้วยล้างแอร์ทำความสะอาดแบบรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยที่สำคัญคือหัวของเขาจะมาแบบ8รูปแบบในตัวด้วยปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันแบบยุ่งยากวุ่นวายนะคะมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายก็มีโหมดละอองนะคะโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยส่วนตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้จับถนัดมือค่ะแต่ว่าน้ำหนักของเขาจะเบาทนทานนะคะใช้งานแบบไร้สาย 100% เลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะคะเพื่อแบบว่าจะได้ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องไม่ต้องรอชาร์จนะคะและยังมีสายดูดน้ำใช้ได้จากถังน้ำนะคะหรือว่าจากแหล่งธรรมชาตินะคะกระบอกโฟมนะคะทำโฟมหัวกลองแล้วก็อุปกรณ์แบบครบชุดเลยมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกให้พกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยแล้วก็ในชุดเดียวประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่ให้2ก้อนก็มูลค่า990บาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะฮาร์ดเคสนะเป็นกระเป๋าสวยๆมูลค่า890บาทค่ะนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดเลย 3,870 บาทแต่ว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นค่ะและรับประกันสินค้าให้ยาวนาน2ปีแบบเต็มๆไปเลยถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนี่ยเครื่องมีปัญหานะคะสามารถส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่คือไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะ02-666-0008ค่ะโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงที่สำคัญคือมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะอัลสตาร์โพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

0: โดยฝนขวัญเรือน
1: ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของรู้ทันมิตรมิจฉาชีพค่ะกับดีเจปลอยฝนนะคะคุณผู้ฟัง4โมงเย็นกับอีก52นาทีละอ่ะนะคะโดยเฉพาะมิตรนะคะมาทุกรูปแบบเลยละค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็อยากจะฝากเตือนกันสักนิดนึงถ้าเกิดว่าช่วงนี้มีสายโทรเข้ามาหานะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยต้องระวังนะคะให้หยุดคิดนะหยุดคิดก่อนนะคะให้สอบถามลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดก่อนนะคะหรืออาจจะต้องติดต่อธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงโดยตรงนะคะโทรสายด่วนออนไลน์1441ค่ะฉะนั้นถ้ามีสายโทรมาหาเรานะคะเราต้องตั้งสตินะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่เชื่อแล้วก็ไม่มีการโอนใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังจะได้แบบว่าไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะมาทุกรูปแบบช่วงนี้นะคะอันตรายมากๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของรู้ทันมิตรมิจฉาชีพแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่เพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์เข้ามานะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ด้วยนะคะพี่ไพศาลป่าเชิดนะคะแล้วก็เด็กเมืองตะลุงมีพี่พรชัยนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็หลังไมค์ด้วยหลายๆพื้นที่หลายๆอำเภอมีที่ไม่ได้เปิดก็จะเป็นสุขอย่าไปเล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยเปิดให้ฟังช่วงบ่ายโมงค่ะนะคะพี่ๆทีมงานเทศบาลนครแล้วก็อดทนไว้ของพี่เจด้วยเวลาไม่ทันแล้วแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ชมทางต่อๆนะทาง TikTok ด้วยนะคะเข้ามากดติดตามเพจไม่ใช่เพจนะทาง TikTok นะอสมทบุรีรัมย์สับสนนะช่วงนี้เวลาหมดละนะเดี๋ยวลากันไปพร้อมกับเพลงของพี่ไทยเลยก็แล้วกันพี่ไทยธนวุฒินะคะนี่คือใช่เลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมบ่ายโมงตรงอสมท92ดูแลรักษาสุขภาพด้วยรอยฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองลึกพายุฤดูร้อนถล่มเสาไฟฟ้าหักกว่า70ต้นประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 คนพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชัยนาทป่าสักสายลพบุรีบ้านมีและบ้านหนองเกวียนหักตำบลผู้คาเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มมากถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่า 2,000 รายได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมแรงยังพัดพาหลังคาผนังบ้านเรือนประชาชนในตำบลหนองเต่าตำบลหนองสายขาวตำบลดอนดึงตำบลเชียงงาได้รับความเสียหายอีก121หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน319รายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีประสานการไฟฟ้าเร่งระดมทีมงานและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นขีดขวางเส้นทางจราจรพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงนำรถเคลื่อนกันบนไฟฟ้าเคลื่อนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้นอกจากนี้โดมขนาดใหญ่ที่สร้างคลุมลานอเนกประสงค์ของวัดถูกแรงลมหอบกลอยข้ามบ้านเรือนของประชาชนไปตกหลังหมู่บ้านห่างจากจุดที่ตั้งประมาณ300เมตรได้รับความเสียหายทั้งหลังพระอธิการรักขิตปัญโยเจ้าอาวาสวัดพะดุงธรรมเปิดเผยว่าพายุพัดไปอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้วัดได้รับความเสียหายหลายจุดทั้งหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารหลังคาหอฉันและศาลาธรรมสังเวชจับกุมเครือขายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการก่อนรวบ2ผู้ต้องหาขนยายึดยาไอซ์300กิโลกรัมริมถนนมิตรภาพในพื้นที่สีคิ้วนครราชสีมาพลตำรวจเอกสำราญดวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลการจับกุมยาเสพติดของชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดสบชนสามารถจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคอีสานลักลอบจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กทมและปริมณฑลโดยสามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมพร้อมรถยนต์อีก2คันในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคอีสานโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนนำส่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในเจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดกระทั่งสามารถสกัดจับได้ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากต้นทางในพื้นที่จังหวัดหนองคายมาเก็บไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อจำหน่ายในพื้นที่กทม.และปริมณฑลได้ค่าจ้างขนเพียง 250,000 บาทนักวิชาการณปีนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงเกษตรกรอีสานควรวางแผนการใช้น้ำล่วงหน้านายชยันภักดีไทยนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดทั้งในสระน้ำบ่อเก็บน้ำและพื้นที่รองรับน้ำภายในแปลงเกษตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงในฤดูการเพาะปลูกพร้อมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากภาวะแห้งแล้งขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนประมาณ120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
9: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
10: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
11: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
10: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
11: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
10: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
11: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
10: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
11: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
10: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
14: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
15: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
16: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับ

ริโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTSM 92

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสม

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ไงให้ได้ติดตามข่าวคุณทักษิณมั้ยหลังจากเราจัดรายการเสร็จก็สื่อเขาก็ตามก็อยู่3จุดนะครับที่บริเวณหน้าเรือนจำเมื่อทางเรือนจำของเปรมก็ปล่อยตัวคุณทักษิณจากที่ได้พักโทษนะ
2: ฮะ
1: แล้วหลังจากนั้นนี่คุณทักษิณก็เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติไปรายงานตัวกำไรเอียมนี่ติดจากเรือนจำแล้วนะ
2: ติดตั้งแต่เมื่อวาน
1: ติดตั้งแต่เช้าแล้วติดตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีเจ้าที่มาติดให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเข้าบ้านก็จะทักทายผู้สื่อข่าวก็พูดอยู่ไม่กี่คำนะ
2: จำอะไรไม่ได
1: ้ก็จำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มาที่หน้าประตูบ้านไขกระจกมาก็ทักทายก็สื่อพยายามถามนู่นถามนี่ก็บอกผมจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกมีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกอย่างไรคุณทักษิณตอบสั้นๆว่า relief
2: ปลดปล่อยไปละ
1: โล่งปลอดสบายแล้วก็ทำมือยกมือสองข้างขึ้นเสมอศีรษะสบายใจในทำนองนี้เป็นความหมายว่าก็สบายใจไม่มีอะไรต้องทุกข์ร้อนครับ
2: ดูจากสีหน้าดูจากลีลาดูจากอวัจนภาษาที่เป็นสารที่ว่าคุณทักษิณเป็นยังไงคะเหมือนเดิมไหม
1: คะตอนที่พักโทษออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาใส่กำไร EM อยู่ที่บ้านที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมเลยในนะที่มีภาพนะครับก็คล้ายๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดอะไรยิ้ม
2: แต่ว่า
1: หน้าตาก็ยิ้มรับแขกอยู่ละครับ
2: แต่ว่าก็จะมีนั่งถ่ายรูปเอาแขนมาห้อย
1: มีพร็อพเลยเชื่อไม่มีเที่ยวนี้ไม่มีเที่ยวนี้สุขภาพก็โอเคแต่พรุ่งนี้เห็นว่าจะไปตรวจร่างกายแบบตรวจใหญ่เลยที่โรงพยาบาลพระราม9นะ
2: ก็เป็นโรงพยาบาลของคุณทักษิณเขาเป็นโรงพยาบาลของครอบครัวเป็นธุรกิจของครอบครัวจริงๆตอนที่คุณทักษิณออกมาแล้วก็ บอกว่าอะไรเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็คล้องแขนไว้เนี่ยในตอนนั้นก็มีคนตีความภาพนั้นไปต่างๆนานาแต่ว่าโดยส่วนตัวเราส่วนตัวดิฉันก็แล้วกันจำได้ว่าตอนที่จัดรายการไปเนี่ยพูดว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ยังไงก็เป็นภาพที่เขาต้องเซฟพวกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บ้างเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาอยู่โรงพยาบาลมาปีหนึ่งโดยที่ไม่ได้เข้าไปในเรือนจำเลยเนี่ยคนที่จะต้องรับบทหนักก็คือหมอเซฟหมอเซฟเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มาต้องป่วยบ้างจะแบบเดินตัวปลิวปล่อยแขนอะไรมันต้องเลือกเป็นสักโรคเลยอ่ะที่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนคุณทักษิณกลับเข้าไปเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นเนี่ยยังมีหมอที่ไปให้การและไปร้องไห้ในศาลครั้งหนึ่งที่บอกก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตของหมอเนี่ยจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเซ็นก็เซ็นเขาส่งเลือกมาก็ทำไปทุกอย่างไม่เคยคิดว่าต้องมาให้การหมอที่ถึงขนาดร้องไห้เลยว่าชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงแต่จากนี้ไปเนี่ยมันยังมีเรื่องของพวกข้าราชการอยู่นะคะพี่ไพศาลมันยังไม่เสด็จน้ำ
1: ก็แล้วกันหน่วยงาน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่หน่วยงาน
2: ย
1: ัง
2: ไม่เสด็จน้ำ
1: บางหน่วยงานก็อย่างกรมตำรวจนี่เข้าใจว่าหมออดีตหมอใหญ่ที่เป็นหมอใหญ่ตอนที่คุณทักษิณเป็นคนไข้เป็นนักโทษแล้วเป็นคนไข้อยู่ก็ได้รับการโปรโมทนะมีรายงานข่าวซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าผบ.ตร.เขาก็พูดอะไรแบบเลี่ยงๆหลบๆไปได้รับการโปรโมทเข้าใจว่าจะขึ้นเป็นพลตำรวจเองแล้วส่วนว่าทางแพทยสภาเขาก็มีเวลาใช่ไหมเขาสั่งระงับใบประกอบโรคศิลป์ก็ไม่ได้ว่าตลอดชีวิตก็เป็นการลงโทษมีผมก็เข้าใจว่าเลยเวลาไปแล้วส่วนถ้าได้รับการโปรโมตจากทางสำนักงานตำรวจชาติก็แสดงว่าทางวินัยไม่น่าจะมีอะไร
2: ก็คือพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้รับการเลื่อนยศเป็นที่ปรึกษาพิเศษยศพลตำรวจเอกค่ะ
1: อันนี้ก็แสดงว่าก็ไม่มีอะไร
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นนั้นอันนั้นยัง
2: ขึ้นผู้ช่วยขึ้นผู้ช่วย
1: คนนั้นขึ้นผู้ช่วย
2: ขึ้นผู้ช่วยแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นนะคะถูกเด้งเข้ากรุพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกสั่งเด้งเข้ากรุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเวลา6เดือนอันนี้คือเมื่อตุลาคม68ค่ะแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือถูกพักใบประกอบโรคศิลป์แต่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยเป็นเวลา6เดือนซึ่งเกี่ยวโยนะคะกับเรื่องของคุณทักษิณโดยตรงเลยค่ะ
1: น่าจะพ้นไปแล้วเข้าใจว่าพ้นไปแล้ว
2: แล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาสู้ตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นมลทินคือจริงๆไม่ต้องเป็นหมอสัก 5-6 เดือนก็ไม่ได้สะเทือนเรื่องของเศรษฐฐานะหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีก็สู
1: ้
2: แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะก็ถูกพักใบอนุญาตคือเป็นหมอโดนพักใบอนุญาตเป็นเรื่องใหญ่มากพักกี่วันก็เหอะมันเป็นมลทินที่มันติดตัวไปตลอดนะคะเขาก็ไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ทั้งแพทย์ทั้งผู้ที่ดูเรื่องของอะไรนะโรงพยาบาลราชทัณฑ์อะไรนะอันนี้เราไม่ทราบว่าตกลงเป็นยังไงนะเพราะมันก็ผ่านพ้นมาคุณทักษิณก็หลังจากศาลตัดสินเข้าไปเรือนจำก็อีก8เดือนนะก็จะมีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าเลยก็ไม่ทราบเราก็หลังจากนั้นคนก็ไม่ค่อยได้สนใจแล้วเพราะเป้าก็อยู่ที่คุณทักษิณรู้ว่าคุณทักษิณศาลสั่งว่าต้องกลับไปติดคุกใหม่เพราะเดิมศาลเห็นว่ายังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้รับโทษนะก็คนก็ใส่ใจแค่นี้ส่วนองค์ประกอบที่ทำให้คุณทักษิณไม่ติดจริงจะมีความผิดของข้าราชการราชทัณฑ์อย่างไรบ้างตกรมตำรวจอย่างไรบ้างก็ไม่ได้ติดตามกันละส่วนคุณทักษิณผมคิดว่าก็คงจะต้องเก็บตัวจนกว่าจะนั่นแหละจ จนกว่าจะต้องพ้นโทษจริงๆเดือนสิงหาเนี่ยหรอ21 22สิงหาใช่ไหม
2: แล้วใครว่าก็โดน3เดือนนะพี่ไพศาลที่ได้ขึ้นเป็นพลเอกเนี่ยพลตำรวจโทโสภณรัตน์ที่ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
1: อันนี้ถูกสั่งพักใบอนุญาต3เดือน
2: 3เดือนนี่ก็โดน
1: ไปประกอบโทษสิน3เดือนก็พ้นไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ6เดือนกับ3เดือนก็เป็นจะเรียกว่าเป็นบนทินก็ได้อ่ะสำหรับคนเป็นหม
1: อท่านก็เป็นพลเอกพลตำรวจเอกเงินเดือนพลตำรวจเอกโอเคส่วนหมอก็ไม่รู้ท่านจะไป

0: สังคมไทยมันจดจำกันเฉพาะตอนที่มันเป็นประเด็นร้อนคุณอานมองเห็นไหมพอมันเป็นประเด็นร้อนเนี่ยคนก็จดจำพอมันผ่านไปแล้วเรื่องมันเย็นไปแล้วมันก็ไม่ได้จดจำอันนี้ท่านแพทย์อดีตแพทย์ใหญ่เนี่ยที่กลายเป็นข่าวเพราะว่าท่านได้โปรโมทยิ่งถ้าไม่ได้โปรโมทท่านอยู่เงียบๆไปนะยิ่งไม่มีใครสนใจนี่เพราะว่าท่านได้โปรโมท
1: ก็ได้โปรโมทรุ่นเนี่ยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นี่แหละอธิบดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะอธิบดีรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เพิ่งมาต้นปีที่ผ่านมานี่เองที่ได้ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกค่ะก็คุณทักษิณก็ออกมาคนที่ก็จับจ้องอยู่ว่าคุณทักษิณจะเป็นยังไงต่อนะคะส่วนคนที่อยู่ในวังวนช่วยคุณทักษิณไม่ต้องเข้าไปในเรือนจำจนสุดท้ายต้องกลับไปเรือนจำก็รับกรรมกันไปหมดเรียบร้อยแล้วรับกรรมกันไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกหมอตำรวจที่ดูแลคุณทักษิณมาตลอด8เดือนก็ถูกพักใบอนุญาตไปแล้วนะคะแตกไปแล้วบางคนคือเขาต้องคดีเร็วกว่านั้นค่ะพี่ดิฉันจริงๆแล้วต้องได้เร็วกว่านั้นช้าไปช่วงหนึ่งอยู่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูต่อไปก็คุณทักษิณพักการลงโทษอย่างนี้มันก็แสดงว่าใกล้เข้ามาแล้วที่จะต้องพ้นโทษไปประมาณสัก3เดือน4เดือนใช่ไหมฮะตอนนี้หลังจากนั้นจะมีการเดินแต้มคูทางการเมืองจะมีบทบาทอย่างไรเงี้ยก็คงต้องจับตาดูแต่ก็ฟันธงอีกครั้งยังไงคุณทักษิณก็ไม่วางมือหรอกไอ้ประเภทที่อยู่เงียบๆแล้วก็ไปเลี้ยงหลานอยู่อะไรเงี้ยนะไม่เป็นไปไม่ได้จะออกมาในจะออกมาในลีลาแบบไหนนั่น
1: แหละค่ะน่าจะทำอะไรได้เยอะด้วยเพราะว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินดีมากอ่ะพี่เมษานตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วตอนที่อยู่บ้านคุณอนุทินก็ไปหาตั้งหลายครั้งถูกไหมฮะแล้วคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดสมัยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลโดยตลอดแล้วเขาก็ไม่ลืมกันพอวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรัฐบาลคุณฝั่งคุณทักษิณก็มาร่วมรัฐบาลก็เหมือนกับไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะค่ะเขาก็ดีต่อกันมาตลอดคุณอนุทินก็นับถือทั้งต่อหน้ารับหลังกับปดคุณทักษิณดีเจ้านายเก่าเคารพนับถือกันเดี๋ยวคงได้ไปเยี่ยมไปเยียนวันนี้ก็คิดว่าโดยความเป็นนักการเมืองของเขาอะค่ะเขาอย่างนั้นเขาเป็นคนที่เสมือนญาติอะดูแล้วอะค่ะความใกล้ชิดมันยิ่งกว่าญาติถูกไหมคะเพียงเข้าใจว่าเขาใกล้ชิดกันมากค่ะน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละ
0: สำคัญว่าใกล้ชิดกันมากน่าจะช่วยไม่ต้องติดกำไรเอี่ยมนะโดนติดกำไรเอี่ยมนี่ผมว่าคุณทักษิณก็มีเครื่องอยู่นะ
1: โอ้จริงด้วยลืมคิดเลยช่วยได้เหรอคะ
0: พักตลอดพัก
1: นายกช่วยได้ด้วยเหรอคะพี่ไพศาล
0: ไม่ทราบไปบอกเขาช่วยได้ดูเขาจะโกรธเราเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect
2: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุด8นาฬิกา17นาทีนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: คุณต่อครับพูดอย่างเงี้ยทำให้เองขาดความมั่นใจในตัวเองเลย
1: ว่า
2: ก็ตอนแรกอ่ะก็มีความมั่นใจมากอ่ะค่ะที่ได้พูดออกไปว่าคุณทักษิณกับคุณอนุทินน่ะเขาเป็นเสมือนญาติความใกล้ชิดจะเป็นเสมือนญาติถูกไหมฮะเนี่ยก็คิดว่าคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกคุณอนุทินก็อยู่ร่วมรัฐบาลตลอดเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยปะเอ้ยอ๋อๆที่ออกก็เพราะว่าคุณอ้วนเข้ามาแย่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตลอดได้ซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็มั่นใจและนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะนี่เป็นคนคิดว่าอย่างไงไม่ว่าคุณอนุทินจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองถ้าร่วมรัฐบาลคุณอนุทินมีสิทธิ์เนี่ยยังไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากเลยว่าที่ยังคิดถูกเพราะว่าเขาก็มาร่วมรัฐบาล
1: คือ
2: เขาพี่ไพศาลพูดว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเขารักกันจริงเขาต้องถอดกำไร EM ให้กันเลยแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาเลย
1: คือยังไงเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณกับทางคุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยนะผมถือว่าสองคนแพ็คเดียวเนี่ยนะเขาร่วมไม้ร่วมมือทางการเมืองได้อยู่แล้วแล้วก็ร่วมกันมาหลายรอบเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสถานะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นลูกพี่สองคนเนี่ยเป็นลูกน้องแต่เที่ยวนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสถานะมันตรงกันข้ามผมไม่ใช่คำว่าลูกพี่แต่สองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือไพ่ทางการเมืองเหนือกว่าม
2: ือเขาอยู่สูง
1: คุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นมือรองสถานะเป็นอย่างนี้ในการดำรงเอาเป็นว่าการเมืองณขณะนี้ระหว่างคุณทักษิณคุณเนวินคุณ
2: อนุทิน
1: เนี่ยสองคนนั้นเขาถือว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าคุณทักษิณถือไพ่รองกว่าตอนนี้ในสถานะแบบนี้เนี่ยการร่วมมือมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไม่วางมือและยังเดินงานการเมืองต่อนะเพียงแต่ว่าไม่ไปเดินให้มันดูโฉ่งฉ่างจนกระทั่งคนที่เขาจองกระถิ่นคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ยอมเราก็ออกโรงมาโดยว่าคุณทักษิณไปพลาดท่าพลาดทางอะไรแบบคราวที่แล้วนั่นแล้วคนก็จองกระถิ่นมาแล้วในที่สุดแล้วคุณทักษิณก็แพ้ภัยตัวเองไปนะคุณทักษิณจะต้องระมัดระวังขึ้นแต่คุณทักษิณเนี่ยจะเป็นไพ่สำคัญบนกระดานการเมืองภายใต้สมการที่ว่าตอนนี้เนี่ยขวาครองเมืองซ้ายซึ่งพยายามจะเป็นกลางซ้ายอย่างพรรคประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาชนะเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจากนี้ไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมการเมืองในขณะนี้มันจะเป็นเกมที่อยู่ในวังวนของพวกฝ่ายขวากลางขวาขวาตกขอบอะไรต่างๆเนี่ย
2: คุณทักษิณที่เป็นฝ่ายอะไรคะขวาหรือซ้าย
1: คุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลมาจับแล้วก็เขี่ยพรรคอะไรก็ต้องถือว่าเขาอยู่ในปีกขวาหมดแล้ว
2: แล้วพวกเสื้อแดงที่มาวันนี้รู้หรือยังว่าอยู่ปีกขวา
1: เขาไม่รู้ตัวเขาว่าปีเขาเป็นซ้ายเป็นขวาเขาคนรักทักษิณนั่นแหละคนที่มานี่คนรักทักษิณเป็นพวกบูชาตัวบุคคลล้วนๆเลย
2: โอเคโอเคไม่ต้องรู้ตรงนั้นก็ได้
1: มันเขาไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอีกซะเอาเป็นว่าร
2: ักทักษิณ
1: เนี่ยทำประโยชน์มาเยอะทำใหเคยมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคคนเชื่อว่าปราบปรามยาเสพติดได้จริงจังยาเสพติดถ้าจะหายไปอันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่เขามีมาดีว่าเขาผูกพันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณทักษิณนะไม่เขาไปวิเคราะห์ลึกอะไรเงี้ยว่าคุณทักษิณเคย แสดงตัวเป็นกลางซ้ายในยุคที่สู้กับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็เป็นขวากลางขวามันก็มี2ขั้วอะไรนี้อยู่นะแล้วมวลชนปีกซ้ายก็พยายามมาเกาะอยู่บนทักษิณไอ้ซ้ายเป็นซ้ายจริงๆนะซ้ายแบบเปิดเปิดเปิงซ้ายตาสว่างอะไรก็อยู่รวมๆเนี่ยแต่ในสุดแล้วเนี่ยพอการเลือกตั้ง66เนี่ยคุณทักษิณเขาเคลียร์พรรคก้าวไกลไปแล้วไปจับมือกับพรรคขวาเนี่ยเขาก็หลังจากนั้นมาเขาก็แสดงภาพความเป็นผ่าขวาเขาเต็มที่เขาที่อย่างนี้ฮะการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในชามอ่างของพวกพรรคการเมืองปีกขวา
2: โอกาสที่คุณอนุทิน
1: ตอนนี้คุณอนุทินถือไพ่สูงกว่าแล้วก็คุณอนุทินคุณเนวินก็ถือไพ่สูงกว่าคุณทักษิณเขาถือไพ่รองแต่มันมีสัจธรรมของการเมืองไทยอยู่ข้อนึงคุณมีอำนาจนำได้แต่คุณอย่ากินรวบถ้าคุณกินรวบเนี่ยนะแล้วคุณดูแล้วอำนาจคุณเนี่ยมันเหลือล้นจริงๆใครก็เอาคุณไม่ลงเพราะคุณกินได้หมดทุกกระดานอ่ะพูดง่ายอะไรก็ยับยั้งถ่วงดุลคุณไม่ได้เลยนะเหมือนกับที่คุณทักษิณเคยทำเมื่อชนะเลือกตั้งครั้งที่สอง
2: ที่ส่งตำรวจไปนั่งตั้งแต่กองสลากยันปปง.
1: อันนั้นนะคุณทักษิณเขาแสดงความกินรวบเขาเต็มที่เลย องค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ย
2: อยากจะออกหวยบนดินใต้ดินเอาตำรวจเมียตำรวจขายหวย
1: การเมืองไทยเนี่ยมันมีหลักตรงนี้อยู่คุณอยากกินรวบถ้าคุณกินรวบเมื่อไหร่ไทยจะมาถึงตัวคุณคราวนี้ในส่วนภูมิใจไทย
2: สมมติว่าแล้วเราจะทำไงกับสวสีน้ำเงินนะก็มันเป็นมาแล้ว
1: ก็เนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐพันลึก
2: จะปล่อยจะปล่อยเข้าไปเหรอคะพ่อมันเข้ามาแล้วอ่ะ
1: ไม่ใช่
2: สสก็ได้แล้วสวก็ถูกกล่าวหาแล้วว่าสีน้ำเงินอยู่ๆจะไม่กินรูปได้ไงแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องเลือกปปชปป
1: ก็เนี่ยก็เนี่ยผม
2: จะทำยังไงดี
1: อันนี้แหละก็ผมยังคิดว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจะมีความสำคัญตรงนี
2: ้
1: ที่บางทีคนก็มองว่าเอาคุณทักษิณมาปวดซะบ้างเอาคุณทักษิณมาเป็นตัวแปรซะบ้างอย่าให้มันถึงขั้นกินรวบกันทุกกระดานเลย
2: ไม่หรอพี่ไพศาลคราวที่แล้วอ่ะก็อ้างว่าเอาคุณทักษิณมาปราบพรรคประชาชนทีนึงแล้ว
1: ตอนนั้นก็หวังอย่างนั้นจริง
2: จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้นะพี่ไพศาลคะส่วนตัวนะไม่เชื่อแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่เชื่อ
1: ไม่มันมีเขาขอการตัดสินใจอย่างเดียวนะว่าคุณอย่าไปจับมือกับพรรคประชาชนตั้งรัฐบาลก็แล้วกันเคลียร์การเคลียร์ประเด็นจบแค่นั้นฮะไม่ต้องไปดูความจริงใจเรื่องอื่นก็คือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลตอนนั้นนั่นแหละคือภารกิจละ
2: คือมันร่วมมันก็ไม่ได้เพราะพวกนั้นโดนข้อหาอะไรแล้วก็ทางนี้ก็หมิ่นเมย์อยู่โดนมาตรา112ก็โดนไปจับมือกันมันไม่ได้อยู่แล้วไงพี่ไพศาลอันนี้ส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะ
1: คือผมมองอย่างนี้คุณพิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าเสียงโหวตจากสวเนี่ยเขาไม่พอแต่ว่าเกมตอนนั้นนะถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเขาแบบ
2: เขา
1: แบบจะเล่นเกมนะเขาก็ยื้อไปเรื่อยรอจนกระทั่งสวหมดสมัยเพราะเสียงมันอีกฝั่งมันตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาก็ยื้อไปดิเขาก็เล่นเกมเหมือนที่ประชาชนเรียกร้องคือว่าไม่ทางนั้นเราก็เลือกไปเรื่อยเลือกครั้งที่สองไม่ได้แล้วก็เสนอครั้งที่สามจนกระทั่งเดี๋ยวมันก็หมดวาระไปยอมไม่มีรัฐบาลสักสามเดือนสี่เดือน
2: โอเคสรุปนี้ก็แล้วกันก็คือตอนนั้นก็เชื่อว่าเอามาเพื่อปราบสีหรือเอามาเพื่อปราบสีส้มคุณทักษิณก็ใส่เสื้อเหลืองไปทั่วประเทศเลยแล้วสุดท้ายสีส้มก็เป็นก็ดังที่เราเห็นดังต่อไปนั้นทีนี้วันนี้จะมาบอกว่ามอบหมายหน้าที่ให้ไม่เกิดการกินรั่วประเทศอีก
1: มันไม่มีการ
2: ทำไมต้องมีตำแหน่งอะไร
1: ไม่ใช่คุณอัน
2: เชื่อ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีการมอบหมายอะไรหรอกครับแต่ว่า
2: เชื่อไอ้มาความเชื่อกันว่าอย่าง
1: น
2: ี้ดีกว่า
1: ไอ้มาบนกระดานเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีตัวเลือกอยู่คืออันนั่งนึกภาพนะฮะถ้าเกมเนี่ยไม่มีคุณทักษิณนะในกระดานการเมืองขนาดนี้นะถ้าไม่มีคุณทักษิณถามว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนรัฐบาลขวาจะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหม
2: เปลี่ยนจะเป็นอะไรอะคะ
1: หมายถึงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเหลืออีกขั้วเดียวเท่านั้นนะคือทั้งฝั่งพรรคประชาชนถูกไหม
2: ค่ะ
1: ตอนนี้คุณจะเอาใครชนะพรรคภูมิใจไทย คุณจะเอาพรรคกล้าทำของคุณธรรมนัสเหรอโอกาสผมว่าก็ไม่ง่ายนะยากค่อนข้างยากตอนนี้เหลืออันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ยังพอสู้กับพรรคภูมิใจไทยได้คือพรรคเพื่อไทยที่ยังพอทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องโอเคยังต้องรู้สึกว่าหลังตัวเองต้องพิงอะไรอยู่สิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันอย่าถอยนะเพราะว่ามันยังมีไม่ใช่ว่าเขากินได้ทั้งหมดเพราะมันยังมีทนายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เวลามีเลือกตั้งเนี่ยเขายังต้องสู้กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับพรรคประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเชื่อยังไงว่าคือถ้ายังมีเพื่อไทยอยู่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะโอกาสที่เพื่อไทยจะไปรวมพรรคประชาชนเป็นไปไม่ได้อยู่แล
2: ้
1: วแต่ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยอ่ะเพื่อไทยเล็กลงอะไรเงี้ยเขาคุมเกมได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าจะมีบทบาทคุณทักษิณมาเนี่ยมันช่วยมาถ่วงดุลในส่วนนี้อยู่พอสมควร
2: แล้วเขาจะลืม
1: ถ้าเขามองถ้ามีการมองกันไว้อย่างนั้นนะทุกคนเขาก็จะไม่รู้สึกรังเกียจที่คุณทักษิณจะมาโลดแล่นทางการเมืองเพียงแต่ภาพมันก็อย่าไปยั่วยุทำให้บรรดาพวกที่เขาเป็นเจ้าประจำคุณทักษิณเนี่ยออกมาแสดงบทบาทไม่เอาคุณทักษิณแล้วกันคุณทักษิณก็จะต้องปรับท่าทีปรับท่วงทำนองอะไรของตัวเองอย่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยมันโอ้โหมันเกินเบอร์มากอ่ะเป็นใครก็หวาดระแวงกลัวบทบาทที่คุณทักษิณเขาแสดงแล้วมันโอ้โหไปนักธุรกิจก็มาแวดล้อมสื่อก็มาอะไรเงี้ยดูคุณทักษิณออกจากคุกมาตอนภาพแกเนี่ยโอ้โหแกเป็นผู้มากบารมีมากภาพของแกที่ปรากฏอยู่นะเป็นผู้มากบารมีมากเลยใครเห็นก็ต้องกลัวนะคดีถ้าคุณทักษิณไม่ให้มีภาพอย่างนั้นนะแต่ว่ามีบทบาททางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความลงตัวในการเมืองช่วงเวลานับจากนี้พอสมควร
2: ค่ะแนะนำฝั่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ง่ายๆก็ให้นุ่งเกงขาสั้นก่อนไปไหนให้นุ่งเกงขาสั้น
1: อยู่หลังฉากให้เยอะๆอย่าไปอยู่หน้าฉากมาก
2: ไปก็ได้ไปไหนก็นุ่งเกงขาสั้นใส่หน้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ย
1: เวลาอยู่หน้าฉากเนี่ยคุณทักษิณจะทำให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็รังเกียจ
2: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งเป็นขาสั้นแต่ถ้าผ้าใบไปไหนมาไหน
1: ตัดผมสั้นอย่างนี้ดีอยู่แล้วก็ตัดสั้น
2: อ
1: ย่างน
2: ี้จะอยู่หน้าฉากหลังฉากคนก็ดูเป็นแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าน
1: ั่งแต่ต้องนั่งไม้บักเดิมนะ
2: อยู่ด้วยนะพี่ใหญ่สายคะเราคนที่เขาคิดว่าให้คุณทักษิณมาคานมาเคินอะไรเนี่ยเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์กับฝั่งฮุนเซนที่เคยมาเยี่ยมถึงบ้านกันเขาไม่ขาดใจเขาไม่แข็งใจเขาหรือไอ้นั่นถือว่าเป็นไม้
1: สิริรวมไปกับที่ผมว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับไปรับโทษนั่นแหละมันก็มีหลายๆอย่างผสมปนเปกันอยู่นะไอ้การแสดงออกแบบหน้าคุณทักษิณก็แสดงแกฉายความมีบารมีแกแบบเต็มเหนียวเลยแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาด้วยอะไรด้วยนะก็ผมคิดว่ามันคงมีหลายๆอย่างที่ทำให้คุณทักษิณก็ต้องมีวันที่ผ่านมาในช่วงไม่นานนี
2: ้เดี๋ยวจะปิดฉากคุณทักษิณที่เบรกนี้แล้วงั้นถามคำถามสุดท้ายพี่ไพศาลคิดว่าคุณทักษิณทราบหรือยังว่าที่ติดคุกเพราะอะไร
1: ถามคุณทักษิณตอนนี้แกคงไม่รู้แกบอกแกเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่จำอะไรส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าเป็นเพราะความที่ว่าแกแสดงออร่าแกหนักหน่วงมากแกดูแล้วแบบแกเกินเบอร์ที่ควรจะเป็นนะคือที่แกถูกกล่าวหาเนี่ยคือถูกกล่าวหาว่าไงแกใช้อิทธิแกใช้บารมีแกถึงขั้นที่ว่าทำให้ข้าราชการประจำต้องคล้อยตามหมดเลยถูกไหมที่เขาสอบสวนมาเนี่ยคือว่าข้าราชการประจำต้องปฏิบัติต่อคุณทักษิณอะไรแบบทำให้คุณทักษิณเอาเข้าจริงๆแล้วคือไม่ต้องติดคุกเลย
2: อ้าวตอนนั้นลูกเขาเป็นนายก
1: อยู่ใน
2: เรือนจำเป็นนายก
1: อยู่เรือนจำปั๊บยังไม่ทันได้นอนข้างคืนแล้วมาที่นั่นแหละ
2: มาวันเดียว
1: ที่คุณเศรษฐาเป็นนายกอันนี้มันก็มองว่าขนาดว่า ไม่ได้มีอำนาจโดยตรงไม่ยังสามารถใช้อำนาจ

0: อะไรแบบนี้ได
1: ้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่พี่เลสานพูดได้ต่อเมื่อเจ้าตัวทราบว่าที่ติดคุกเพราะอะไรถ้ายังเข้าใจผิดอยู่เนี่ย
0: มันจะสะท้อนว่าเดี๋ยวจากหลังจากสิงหาไปแล้วคุณทักษิณจะวางตัวยังไงอันนั้นจะบ่งบอก
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าติดเพราะอะไรค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ค่ะ 18:33 ครับ
1: ขอมาที่ความเห็นของท่านผู้ฟังบ้างนะคะคุณชนันบอกเห็นสภาพเมื่อเช้าวันนี้เราเป็นห่วงประเทศไทยมากๆ อีกท่านหนึ่งคุณจารันดีบอดี้ท่านหลอกตัวเองถ้าคุยกันถ้ารู้จักกันดีคุณจะรู้ว่าเรียนพูดอะไรนะฮะคุณเล็กบอกก็ฟังแล้วฟังวิเคราะห์เนี่ยเขียนมาอีกทุกวันจริงๆประเทศนี่คุณวิเชียนเขาว่าเราเขาบอกประเทศเราเนี่ยใช้คำว่าชิบหายเลยล่ะเพราะสื่อมวลชนสิ่งที่ถูกไม่ส่งเสริมหมดแต่กุยวิเคราะห์วุ่นวายด้วยสารมีความเห็นไงคะ
0: สิ่งที่
1: ดิฉันเห็นด้วยนะ
0: สิ่งที่ส่งเสริมยังไง
1: ดิฉันเห็นด้วยว่าประเทศเนี่ยจะเจริญไม่เจริญเนี่ยอยู่ที่สื่อมวลชนแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันก็ไม่ใช่สื่อมวลชนประเภทที่เอาแต่เรื่องอะไรอย่างนั้นมาพูดหรอกสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่วนน้อยมากเลยที่เขาพูด
0: คือเราจะให้ไปพูดเรื่องอะไรนะเซียนพระอะไรอะ
1: เรื่องไอ้ช่างแดง
0: อะไร
1: แบบที่โกง
0: 45ล้านอะไรนะ
1: โลค่าใบ10ใบมาดามเก่ง
0: เขาชื่อมาดามนะ
1: มาดามเก่ง
0: มาดามเก่งอะไรเงี้ยนี่เราไม่เชี่ยวชาญคน
1: ดอน
0: ไม่รู้จะไปยังไงไปต้องไปไม่ถูก
1: จริงๆพูดได้นะถ้าเราเล่นเรื่องพวกนั้นนะจะบอกให้ดิฉันมั่นใจในตัวเองพี่ไพศาลเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆเพราะข้อมูลเราก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าจะให้เล่นเรื่องแบบนั้นอ่ะแล้ววิธีคิดเราก็จะไม่ได้คิดเหมือนกับคนที่เขาคิดเมาไปเรื่อย
0: เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะคนกลุ่มพวกนี้เขา
1: ไม่คือ
0: ไม่ไป
1: ให้เขาไม่ไปเหอะ
0: ไม่ไปสันทวะกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้การวงการของเขามามันก็ไม่ได้มีเรื่องธุรกิจเงินที่จะต้องไปขัดแย้งกันมันเป็นวงอะไรที่เป็นวงแบบซึ่งเรารู้ก็ได้ไม่รู้มันก็ไม่มี
1: เป็นโลกของเขา
0: เออมันโลกของเขา
1: เป็นโลกของพวกเขาที่เราไปยุ่งเราเองไปเปิด
0: เราตระหนักในการใช้ชีวิตของเราว่าจะต้องมีสติในการทำการใดๆอย่างเงี้ยนะไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: จริงแล้วเข้าไป
1: อันดับแรก
0: ไม่รู้จริงอย่างเงี้ยไม่รู้เราดูแม้กระทั่งส่องพระไม่ดูไม่เป็นแล้วจะไปคุยกับเซียนพระเขาไปตีเราคงราคาก็ไม่ได้ไออย่างเงี้ยเราก็ไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเช่าพระที่ไหนใช่ไหมเพราะเราดูไม่เป็นเขาบอกว่าแสนหนึ่งเงี้ยเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่ไอ้นี่เราก็ไม่โดนอันนี้มันเพราะนั้นมันเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่แบบจำเป็นที่จะต้องรู้เป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเตือนสติว่าเดี๋ยวญาติโยมจะเป็นหลงเสียเงินเสียทองบ้างแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยขอญาติที่ต้องวิเคราะห์เพราะคุณทักษิณเขา
1: เป็นตัวจริง
0: เขา
1: อยู่ในสังคมไทยมา20-30
0: คือเห็นเขาออกมาวันนี้เราก็ยังเห็นภาพอยู่นะสื่อต้องเรียกว่าอุทิศเวลาหนึ่งต ต้องไลฟ์สดรายงานสดเลยช่วงเวลาที่คุณทักษิณออกมามวลชนอะไรเข้ามาไม่ว่าการเมืองเขาพรรคเพื่อไทยก็จะถอยหลังไปต้องเยอะแยะแล้วก็ตามแต่ว่ามวลชนก็ยังมากันเป็นหลักพันมาให้กำลังใจมาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ไปมองข้ามในเรื่องบทบาททางการเมืองอะไรมันไปได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าชอบไม่ชอบนะมันเรื่องข้อเท็จจริงว่าที่เรากำลังมองว่าไอ้ลูกคุณทักษิณเนี่ยแกจะวางมือทางการเมืองไหมโจทย์มันอยู่ตรงนั้นซึ่งนาทีนี้ก็อย่างผมเนี่ยคุณผมก็เชื่อคุณนันเชื่อด้วยเหมือนผมด้วยคือว่าลูกศิษย์ยังไงก็ไม่วางมือคราวนี้มันก็มาคุยกันถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยมันจะเอื้อให้กับคุณทักษิณที่ไม่ต้องวางมือได้ไหมเราก็บอกว่าเออมันก็มีนะเพราะว่าถ้ามีคุณทักษิณมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับประคานกลุ่มที่เขากำลังเผยอำนาจอยู่อย่างยิ่งยงอยู่ในขนาดนี้นะคือภูมิใจไทยนะซึ่งเราหาคนที่จะมาเทียบขนาดที่จะมาวัดกำลังของเขาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะตอนนี้แม้กระทั่งพรรคประชาชนที่ว่าชนะมาปี66เนี่ยเจอเลือกตั้งคราวนี้นี่ถอยกรูดเลยนะเหลือ120คนอย่างเงี้ยเขาไป190จะ200เนี่ยมันต่างชั้นกันพอสมควรเออถ้ามีตัวละครคุณทักษิณมาเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็จะเพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้ทางฝั่งทั้งคุณเนวินคุณอนุทินเขาก็ต้องมีความสุขุมรัดกุมในเรื่องของการเมืองเขามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้
1: ไม่ได้ไร้สาระหรอกค่ะไม่ใช่ไม่สร้างสรรค์หรอก BBC ไทยนี่เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วคนเสื้อแดงที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวข้างเรือนจำเปิดเผยความรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องกินข้าวพร้อมนายกโดยมีกำแพงกั้นอีกพออีก1ชั่วโมงถัดมาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางหลังเข้ารับโทษมาแล้ว8เดือน BBC ก็ยังต้องเล่นเลยค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรค่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกเพราะว่าแล้วก็โอ้เยอะไปหมดฮะ
0: ครับ
1: ตอนเช้า10ชั่วโมงที่แล้วก็พูดเรื่องออกมาจากเรือนจำพร้อมครอบครัวมีภาพคุณทักษิณอ้าแขนรับคุณแพทองธารเนี่ย
0: แล้วจะรู้สึกอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นไหมสมบูรณ์ขึ้น
1: คุณทักษิณเหรอคะไม่อ่ะกล้ามเนื้อน้อยขาเล็กเลยค่ะ
0: ดูรู้เป็นเพราะตัดผมสั้นนะดูหน้าแบบอูมขึ้นนะ
1: ไม่ค่ะแต่หน้าเนี่ยเป็นหน้าของคนที่ไม่ได้ไปทำปกติแกต้องโบท็อกแกต้องไปนวดหน้าคุณทักษิณก็ชอบเขาชอบทำอะไรหัตถกรรมที่หน้าเขาเขาทำหัตถกรรมที่หน้าเขาคุณทักษิณเป็นหน้าที่ห่างจากหมอมา8เดือนดูออกปกติหน้าคุณทักษิณจะแต่งกว่านี้แล้วก็ผมเนี่ยไม่มีขาวเลยนะคะย้อมก่อนออกเพราะปกติแล้วคนดังทั้งหลายเนี่ยวันที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยผมจะขาวออกมาหมดไปไล่ดูเลยค่ะคนดัง 3-4 คนเนี่ยออกมาอันดับแรกที่เราเห็นคือผมขาวออกมา
0: ค
1: ุณทักษิณผมดำสนิทออกมาเลยค่ะก็พิเศษพอสมควรค่ะว่าจะไม่พูดมาก
0: เอามาที่เรื่องฝ่ายค้านนะครับก็สรุปว่าวันนี้หัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์แล้วก็รองหัวหน้าพรรคคุณสิริกัญญาขณะที่อันนี้พรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็จะมีรองหัวหน้าพรรคคุณกรจติกาวณิชย์นะครับแล้วก็มีเห็นผมเห็นมีอีก 2-3 ท่านนะร่วมกันแถลงข่าวคุณสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็คุณอะไรนะนครศรีธรรมราชชัยชนะเดชเดโช
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ร่วมกันแถลงนะครับโดยคุณณัฐพงศ์บอกว่าฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ยื่นเรื่องต่อประธานสภาให้ส่งคำร้องต่อ3รัฐธรรมนูญพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ามีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งเราอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่กลับเอามาอยู่ในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะฮะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาก็บอกว่าคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนของประการปรับโครงสร้างพลังงานส่วนวงเงิน 200,000 ล้านบาทคือคำร้องเนี่ยขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานเท่านั้นส่วนวงเงิน 200,000 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนสามารถใช้จ่ายได้คำร้องฝ่ายค้านเป็นการแยกเฉพาะส่วนเราเพ่งโทษเฉพาะการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยการใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนแต่ฝ่ายค้านร้องไปเฉพาะ 200,000 หลังนะขณะที
1: ่คุณกร
0: จติกาวนิชก
1: ็คุณกรบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: บอกเข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆมีความจำเป็นจริงๆอ่ะกู้ได้ประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยกู้คุณกรไล่ให้ดูเลยตั้งแต่ต้องปี41ปี41ก็คือเรื่องต้มยำกุ้งพอมาปี52แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสพอมาปี63ก็คือเรื่องของโควิดไวรัสโควิดจำตัวเลขจำง่ายมากเลยนะพี่ประธาน41 52 63เนี่ยทุก11ปีเราต้องมีวิกฤตแบบนี้ที่ทำให้ต้องกู้เงิน
0: 4,
1: คุณกรบอกว่า
0: 41ก็คือคุณทักษิณใช่ไหม
1: จีนหนึ่งคุณทักษิณ
0: กู้ไอ้เรื่องของฟองสบู่โอเค
1: ค่ะแล้วก็มา42เอา41แล้วก็มาปี52
0: 52ก็คุณพิสิทธิ์แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มา
1: ปี63ช่วงพลเอกประยุทธ
0: ์
1: ช่วงพลเอกประยุทธ
0: ์ครับ
1: คุณกรก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ต้องกู้อ่ะเพราะว่า GDP มันติดลบแต่พอมาตอนนี้เนี่ยมันบวกทุกอย่างส่งออกก็บวกภาคการใช้จ่ายก็บวกคุณวิสิทธ์บอกว่าที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าพลังงานอะราคามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นและตรงจุดที่สุดก็คือโดยการลดภาษีสรรพสามิตไม่ต้องกู้มาแจกแต่ให้ลดภาษีสรรพสามิตแทนแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้เลือกทางนั้นก็เป็นวิธีคิดเป็นแนวคิดที่มีความต่างกันก็แล้วกันถ้าหากว่าจะเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้ก็คิดว่ามันควรจะเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณไม่ควรจะกู้มาเพื่อทำเช่นนี้ยังไม่ถึงภาวะนั้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นการเอา 200,000 นั้นน่ะเป็นตัวประกัน 200,000 ที่จะกู้มาแจกนะคะเป็นตัวประกันสำหรับ 200,000 ที่จะไปเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานค่ะ
0: ครับคราวนี้จะมีผลอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มีหลายท่านก็ได้บอกมานะว่าเมื่อฝ่ายค้านเขายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วเดินหน้าได้เดินหน้าไม่ได้อย่างไรสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะฮะแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46 นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้

0: เราคุยกันเรื่องที่รัฐบาลจะกู้200,000มาแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์นางคุณอมรวิวัฒน์นะคะคุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ย
1: อ๋ออยู่ไทยออย
0: ล์เป็นประธานใช่ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์กล่าวเปิดใจหลังจากที่รับตำแหน่ง CEO เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มาประเด็นสำคัญก็คือเขาพูดว่าเป็นอย่างที่เราคิดปลายปีเขาเนี่ยจะขาดสภาพคล่องของบริษัทเขาจะลดลงถึง 31,000 ล้านถ้าหากเอาพาดหัวในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยพาดว่าไทยออยล์หวั่นว่าครึ่งปีหลังขาดดุลสต็อกร้องให้รัฐคืนค่าการกลั่นน้ำมันค่ะพี่ไพศาลคุณพงพันธ์อธิบายอย่างนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่กำลังเผชิญมาในรอบ65ปีเนี่ยไทยออยล์มี65ปีแล้วนะคะผ่านวิกฤตมาหลายรูปแบบแต่สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เป็นความท้าทายสูงสุดของอุตสาหกรรมพลังงานจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์มันส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก็โครงสร้างตลาดพลังงานโลกโดยตรงแต่เขาอะค่ะไม่สามารถจะรับน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซ็นต์ตามปกติก็ต้องเร่งปรับแผนหาน้ำมันดิบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบริษัทเดินเครื่องกลั่นเต็มกำลังต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญต้นทุนน้ำมันดิบที่พุ่งแรงช่วงพีคเนี่ยนะคะเขาเคยซื้อน้ำมันถึง170ดอลลาร์ต่อบาร์เรลบวกพรีเมียมอีก50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต้นทุนน้ำมันดิบที่บริษัทซื้อมาในช่วง2เดือนถัดมาอยู่ในระดับสูงมากถึงแม้มันจะเริ่มอ่อนตัวคุณพงพันธ์บอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเลือกที่จะถอยลงนะฮะคือซื้อน้ำมันมากลั่นน้อยลงแต่ปรากฏว่าไทยออยล์เนี่ยสวนค่ะโรงการหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียเช่นไต้หวันและญี่ปุ่นเลือกลดกำลังการผลิตลงเพราะกังวลว่าหากราคาน้ำมันดิบสูงเกินไปแล้วราคาตลาดปรับลดเร็วจะขาดทุนสต็อกน้ำมันแต่ไทยออยล์เลือกเดินสวนทางด้วยการเดินเครื่องเต็มที่เหตุผลก็คือเพื่อให้มีน้ำมันพอใช้ในประเทศค่ะพี่ไพศาลค่าช่วงพรีเมียมพีคสุดอะเขาเจอไป50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับขึ้นแทบรายชั่วโมงกว่าเขาจะสั่งซื้อเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วแม้ปัจจุบันพรีเมียมลดลงมาแต่ก็อยู่ที่10ถึง20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถือว่าสูงกว่าปกติหลายเท่านะคะต้นทุนเรื่องพรีเมียมน้ำมันเนี่ยสูงมากแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆบวกค่าพรีเมียมเมื่อก่อนเนี้ยก็เพียงแค่1ถึง2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ขึ้นไปถึง 20% ของโลกทำให้ซัพพลายหายไปทันทีทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเขาขาดทุนสต็อกน้ำมันกันที่ไหนสารในตอนนี้
1: เพราะน้ำมันมันเริ่มลง
0: และที่เขาสั่งซื้อตอนนั้นที่กลัวว่าประเทศไทยจะขาดน้ำมันเนี่ยมันคือต้นทุนที่สูงมากสำหรับกำไรสุทธิไตรมาส 1/69 สูงกว่า 19,000 ล้านนั้นยืนยันว่าตัวเลขนี้เกิดจากกำไรสต๊อกน้ำมันโดยค่าการกลั่นรวมกำไรจากสต๊อกน้ำมันอยู่ที่ 7.6 บาทต่อลิตรแต่ในไตรมาส 2เป็นต้นไปค่าการกลั่นจะทยอยปรับลดลงคาดว่าจะอยู่ที่ 2.60 บาทต่อลิตรพอไตรมาส 3จะติดลบ 2.30 บาทต่อลิตรไตรมาส 4 0เฉลี่ยทั้งปีค่าการกลั่นอยู่ที่2บาทเองกำไรที่เห็นเมื่อต้นปีอาจไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อราคาน้ำมันลงเราจะเจอขาดทุนสต็อกในไตรมาสถัดๆไปตามกลไกตลาดผลกระทบก็คือเขามีปัญหาอย่างนี้ค่ะมาตรการลดราคาหน้าโรงกลั่นช่วยประชาชนส่งผลให้กระแสเงินสดของเขาลดลงไป 2,800 ล้านบาทช่วง9เมษายนถึง19พฤษภาคมนอกจากนี้มียอดเงินชดเชยค้างรับจากกองทุนน้ำมันอีก 1,315 ล้านบาทณวันที่5พฤษภาส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงไทยออยล์ได้รับเงินชดเชยคืนเป็นระยะนะคะแต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็ทำให้สภาพคล่องของไทยออยล์ลดลงรวมถึง 31,000 ล้านบาทยังไม่รวมภาระต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยที่แบกเพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาทต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจตามปกติและไม่ได้ส่งผ่านราคาน้ำมันให้เป็นภาระของผู้บริโภคแต่เป็นต้นทุนจากการลดความเส

0: เสียงของประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันคือถ้าเขาทำธุรกิจปกติอ่ะเขาจะไม่ขาดขนาดนี้แต่นี่เขาสวนเขาสั่งซื้อเขากลัวว่าประเทศจะไม่มีน้ำมันใช้แต่เขาก็มาเจอบีบให้ลดค่าการกลั่นอีก
1: ครับก็ถึงตอนนั้นไม่รู้ท่าทีรัฐบาลจะเป็นยังไงนะ
0: เทไปแล้วอะค่ะตอนรถมันเทไปแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหรอก
1: ก็ในความเห็นนักวิชาการอาจารย์พลายพลคุ้มทรัพย์เนี่ยบอกว่าค่าการกลั่นที่รัฐจะต้องเก็บมาเนี่ยก็เห็นด้วยนะเห็นอาจารย์พลายพลคำนวณเลยว่าเก็บได้ถึง5บาทด้วยแต่ว่านโยบายเนี่ยมันต้องทำอย่างสมมาตรก็คือตอนที่มันล้นเกินเนี่ยคุณเก็บเข้ามาแล้วก็เอาตรงนั้นอะรีบมาช่วยราคาขายปลีกให้กับประชาชนแต่ว่าในขณะที่ตัวเลขเขาค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยเพราะว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาตอนที่มันเกิดเหตุน้ำมันมันราคาสูงแต่ว่าพอสงบแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเสด็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์มันร่วงลงมาแล้วเนี่ยค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยรัฐควรจะต้องชดเชยเขาด้วยมันจึงจะเป็นนโยบายที่สมมาตรอาจารย์ใบผมนั่นว่างั้นนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในการปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้ว
0: จะไปชดเชย
1: เก็บเงินจากไอ้ค่าการกลั่นมาเนี่ยถ้ากรณีถ้าเขาติดลบมาจะดูแลช่วยเหลืออะไรหรือไม่ก็ไม่ได้บอก
0: คือเวลากำไรก็รีดเอามาเวลาที่เขาเสียหายก็ไม่กลับไปชดเชยตอนที่เขาปล่อยให้รีดเขาก็บอกแล้วว่ามันจะต้องดูทั้งปีนะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้อย่างนี้ตลอดค่ะ
1: ครับมาเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับซึ่งฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะก็คุณโสภณ สาลัมโดยอำนาจก็ไม่เกิน3 วันแต่คุณโสภณ สาลัมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อฝ่ายค้านตัดสินใจยื่นอย่างนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติที่ประธานรัฐสภาก็จะไม่บรรจุร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเข้าขอความเห็นชอบในวันที่14นะจะรอจนกว่าศาลจะวินิจฉัยซึ่งจะตามกรอบเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญถ้ารับคำร้องนะครับถ้าไม่รับคำร้องก็ถ้าศาลยื่นไปแล้วศาลไม่รับคำร้องปั๊บก็เตรียมเอาเข้ามาพิจารณาให้สภารับรองได้เลยแต่ว่าถ้าศาลรับคำร้องก็60 วันต้องรอไป60 วันจึงจะบรรจุเข้ามาอันนี้คุณสุพลศาลผมก็ยืนยันไปแล้วคุณกรวีปริศนานันทกุลก็บอกว่าวันนี้มีการประชุมวิป4 ฝ่ายก็คือวิปตัวแทนครม.วิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปวุฒินะครับเป็นการหารือถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่15นี้ซึ่งเป็นการพิจารณากฎหมายที่ทางครม.ได้ยืนยันกลับมาที่สภากฎหมายที่ค้างจากสมัยประชุมที่แล้วนะครับแล้วก็มันผ่านวาระแรกมาแล้วที่รัฐบาลยืนยันกลับมาเนี่ยจะมีจำนวนหนึ่งที่จะนำมาแจ้งต่อการประชุมวันที่15ของรัฐสภาโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาและประเด็นการอภิปรายเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับอันนี้ก็ถามว่าแล้วพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรคุณกรวีบอกว่าในเรื่องการใช้เงินจากพ.ร.ก.นี้หลังจากที่มีการโปรดเกล้าแล้วรัฐบาลสามารถเดินหน้าได้แม้ฝ่ายค้านจะยื่นรัฐต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาจะไม่บรรจุระเบียบวาระร่างพ.ร.บ.กู้เงินเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14 พฤษภาคมดังนั้นในวันดังกล่าวก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่ได้เป็นการประชุมรัฐสภาต่อไปก็จะมีการกระตั้งกระทู้ ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปนะฮะแล้วถามว่าถ้าฝ่ายค้านเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทด้วยจะต้องเตรียมคนอภิปรายตอบโต้หรือไม่คุณกรวีบอกว่าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญไปแล้วดังนั้นการประชุมในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็ต้องคิดว่าไม่น่าจะมีการยื่นเสนอญัตติดังกล่าวแล้วต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาภายใน60วันถามว่ากังวลเรื่องความล่าช้าในการประกาศใช้พรก.กู้เงินหรือไม่คุณกรวีบอกว่าไม่กังวลเพราะตอนนี้พรก.ที่ครม.เซ็นนั้นมีผลบังคับใช้แล้วประกาศเป็นกฎหมายแล้วจึงขอยืนยันกับประชาชนให้ทราบว่าการที่เสนอพรก.เข้าสภานั้นเป็นเพียงการยืนยันและทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่เมื่อมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทางสภาก็จะต้องชะลอการพิจารณาออกไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและตนเชื่อว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรประธานสภาจะรีบบรรจุให้เป็นวาระในการพิจารณาทันที
0: คุณอนุทินสวนคุณหมายที่คุณหมายบอกว่าจะกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยใช้กระดาษแค่5ใบใช่ไหมคะ5แผ่นแล้วก็คุณอนุทินก็ใช้คำบอกว่าวิจารณ์ร่างพรบกู้เงิน 400,000 ล้านแค่กระดาษ5แผ่นเหรอนี่ไงคนทำงานเป็นกับคนไม่เคยทำงานเรียนคิดว่ามันก็อาจจะต้องถึงเวลานะที่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนอะไรที่เขาเป็นมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นมาตลอดก็คือวาทกรรมพวกนี้ที่ในศาลอาจจะต้องลดวาทกรรมพวกนี้ลงแล้วก็พูดอะไรให้มันยาวๆเป็นเหตุเป็นผลเขาจะได้ไม่สวนแบบนี
1: ้ครับ
0: เขาจะได้ไม่สวนแบบนี้เพราะจริงมันก็ไม่ได้มีความหมายหรอกกระดาษ5ใบคนทำงานเป็นคนทำไม่มันก็เป็นการ
1: ครับ
0: คือถ้าคุณพูดแบบนี้เขาจะสวนกลับแบบนี้อ่ะแต่ถ้าคุณลองพูดยาวๆแบบที่คุณกรพูดยาวๆแบบที่คุณอภิสิทธิ์พูดให้มันมีเหตุมีผลเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็จะเปลี่ยนบุคลิกเป็นอีกแบบนึงอ่ะค่ะ
1: แต่พรุ่งนี้ก็จับตาดูนะครับเพราะว่า 200,000 ล้านที่จะกู้มาจ่ายในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็จะเข้าครม.นะก็ถ้าฟังจากคุณกรวีก็คือว่าก็ถ้าพรก.ประกาศในราชกิจจาเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วรัฐบาลก็พร้อมกู้ได้แล้วอีกประการหนึ่งผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเขายื่นไปเนี่ยเขาไม่คัดค้านในส่วนสองละสองแสนแรกด้วย
0: เขาไม่ได้คัดค้านตรง
1: ยื่นให้พิจารณาเฉพาะสองแสนหลังนะเพราะงั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็รัฐบาลน่าจะประชุมครม.เรื่องของการกู้เงิน200,000ล้านแล้วก็เดินตามแผนนะลงทะเบียน25แล้วก็ใช้วันที่1มิถุนายนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเห็นว่าอันต้องพักกันก่อนม
0: ี
1: เรื่องฟุตบอลโลกด้วยนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ครม.พรุ่งนี้นอกจากเงินกู้200,000 ล้านนะครับเตรียมเอามาใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วจับตาว่าจะหาทางออกเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟ
2: ุ
1: ตบอลโลก2026อย่างไรนะเพราะว่ายังไงก็ต้องหาทางให้คนไทยได้ชมและเข้าใจว่าจะต้องหาทางให้ชมฟรีด้วยนะไม่ใช่ให้ชมเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มคงจะต้องให้ผ่านฟรีทีวีคราวนี้จะเอาเงินจากที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามการประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะต้องรีบดำเนินการการแข่งขันฟุตบอลโลกมีกำหนดที่จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้แล้วมิถุนจะเปิด11มิถุนายนแล้วก็ไป
2: สิ้นเดือน19พอดี
1: เดือนนี้พฤษภาเดือนหน้าใช่ไหมก็พอดีเลยใช่ไหมวันนี้สัปดาห์นี้11ใช่ไหม
2: 1เดือนเต็มค่ะ
1: 1เดือนเต็มพอดี3ประเทศเป็นเจ้าภาพนะสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเห็นเขาบอกพิธีเปิดจะมีทั้ง3ประเทศเลยนะก็คือประเทศไหนที่ก็เตะนัดประเดิมนัดแรกเนี่ยก็จัดพิธีเปิดในนัดนั้นเลยจะเริ่มที่เม็กซิโกก่อนนะเม็กซิโกเขาก็จะมีพิธีเปิดของเขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปที่แคนาดาหรือสหรัฐแต่ที่สหรัฐเนี่ยมีน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลจะไปร่วมในเป็นแขกรับเชิญในพิธีเปิดของฟุตบอลโลกที่สนามสหรัฐอเมริกาด้วย
2: ก็เธอก็เรียกว่าไปโกอินเตอร์สุดๆนะฮะที่ไพศาล
1: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีกี่ประเทศคะที่เขาดูบอลโลกกันฟรีอะค่ะ
1: ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกัน
2: คุณพี่กำลังสงสัยว่า
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เสียเงินหมดเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์แพงมาก
2: ก็เลยสงสัยว่าในโลกนี้ในความเป็นจริงอ่ะคนที่ดูบอลโลกเขาดูฟรีกันหรอ
1: ไม่ค่อยฟรีก็กัมพูชาก็รู้สึกจะเป็นประเทศอาเซียนแรกๆเลยที่ซื้อลิขสิทธิ์เลย
2: เอาเงินใครไปซื้ออะคะ
1: เข้าใจว่าพวกบอลไอ้นั่นน่ะ
2: สแกมเมอร์เหรอ
1: ไม่ใช่พวกสแกมเมอร์พวกบอลในพนันออนไลน์ธุรกิจมันสอดคล้องกันครับถูกไหมฮะคุณมีชมก็ทำให้คุณก็ไอ้เงินก็สะพัดอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ลงขันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าที่กัมพูชามีศูนย์รวมของพวกเว็บพนันออนไลน์อยู่แล้วอ๋อ
2: แล้วมันก็ถูกกฎหมายด้วยเหรอคะ
1: มันมีคาสิโนอยู่มันถ้าไปแทงในคาสิโนก็ถูกกฎหมายอยู่หมดละคาสิโนก็รับแทนทุกอย่างแต่ว่าไอ้ที่มันกระจายไปทั่วโลกแล้วที่ใช้ตรงนั้นเป็นหับนี่มันยังมีเยอะ
2: ทีนี้ของเราเนี่ยพนันถูกกฎหมายไม่มีเลยนะคะ
1: ไม่มีแม้กระทั่งไอ้เรื่องพนันฟุตบอลอะไรนี่ก็ต้องแอบเล่นกัน
2: แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคะพอมีช่วงบอลโลก
1: แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคนไทยไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลนะเงินผมว่าเงินสะพัดสูงด้วย
2: สารพัดเลยแล้วเดี๋ยวพอมีถ่ายทอดบอลโลกปุ๊บตำรวจก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องการกวดขันฟุตบอลโลกไม่ให้มีการพนันออนไลน์
1: ครับ
2: มันจะมาพร้อมกันแบบนี้เป็นแพ็กเกจแต่ที่แปลกใจตรงที่ว่า
1: ก็เหมือนเวลามีสงกรานต์ก็จะกวดขันเรื่องการใช้ไอ้ปืนฉีดน้ำความแรงดันสูงการปะแป้งหรือว่าการลวนลามอะไรก็จะมีระเบียบอยู่ครับ
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่หมอนวดอาบอบนวดยังเป็นตู้อยู่เนี่ยก็จะต้องไปดูตู้นู้นตู้นี้ว่าน้องเขาใส่ชุดบอลซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นตู้นานแล้วนะคะเขาเลิกนั่งในตู้กันมานานหลายปีแล้วก็อาจจะไม่มีภาพแล้วก็น่าจะอาบอบนวดน่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเจ๊งๆไปหมดแล้วตั้งแต่เขาปราบปรามพวกธุรกิจสมัยบิ๊ก ตูเนี่ยคนนี้หายไปเยอะมากก็เลยสงสัยว่าเรานี่ต้องดูบอลและต้องดูฟรีด้วยในโลกนี้มีไม่กี่ที่นะที่มีฟรีอ่ะแล้วมันกลายเป็นวาระแห่งชาติที่นักการเมือง
1: เป็นหน้าเป็นใช่เป็นเรื่องหน้าที่รัฐบาล
2: จะต้องหาฟุตบอลมาให้ประชาชนดูให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆนานาซึ่งประชาชนที่มันคิดมากอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันนี่คิดว่าของฟรีไม่มีในโลกแล้วเวลาที่นักการเมืองไปเอาเงินมาเพื่อให้ประชาชนได้ดูฟุตบอลเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบแทนเอาคืนเขาด้วยรูปแบบใดบ้างเพราะถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับวิสาหกิจที่ถูกบีบคอมานะมันก็จะต้องเป็นเอกชนที่เขาก็ต้องเอาคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วไม่มีของฟรีในโลกจะมีแต่ละวิสาหกิจแหละที่ถูกบีบเจ๊งแล้วเจ๊งอีกไม่รู้จะเอาคืนรูปแบบใด
1: เวลากำไรก็บางเราคิดในทางนั้นก็อาจจะเป็นงบประชาสัมพันธ์งบอะไรเข้าไปเราก็ได้ชื่อเสียงได้แบรนด์ได้ภาพลักษณ์ก็ควักมาสักสร้างภาพลักษณ์องค์กรระดับหมื่นล้านกวักมาสักร้อยล้านก็พออยู่ในวิสัย
2: แต่แปลกที่บริษัทเอกชนที่เขารวยมากๆติดท็อปของประเทศจริงเขาไม่ค่อยจ่ายนะฮะถ้าคิดว่าภาพลักษณ์พวกนี้จ่ายแล้วคุ้มเนี่ยทำไมบริษัทพวกนั้นไม่จ่าย
1: ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นองค์กรที่เขาจะมีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองในช่วงนั้นๆอยู่
2: ถ้าคุ้มจริงๆถ้าคุ้มจริงๆภาพลักษณ์
1: มันดีจริงๆแล้วมีอะไรกันอยู่คร
2: ับ ใช่ค่ะถ้าคิดว่าจ่ายให้คนดูฟุตบอลแล้วภาพลักษณ์ได้จริงนี่คิดว่าคงแย่งกันลงขันหมดแล้วมั้งไม่ต้องไปบีบคอให้ใครจ่ายหรอก
1: เดี๋ยวรอดูจะมีคนแย่งประมาณนี้เขาบอกว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ล้านนะในค่าลิขสิทธ
2: ิ์แล้วก็จะต้องไปให้คืนกันในรูปแบบใดอ่ะพี่ไพศาลมันไม่มีของฟรีในโลกมันก็กลายเป็นทุนนักการเมืองนักการเมืองก็ต้องไปเสนอคืนให้เขาเงินส่วนตัวนักการเมืองที่ไหนเราไปคืน
1: อ
2: ่ะมันก็เป็นผลประโยชน์ภาษีเราทั้งนั้น
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวรอดูว่ารูปแบบจะเป็นไงแต่คิดว่าคงจะให้เอกชนช่วยกันลงขัน
2: นะคิดว่าน่าจะไปบีบคอแล้ววิสาหกิจมากกว่าไม่น่าเป็นเอกชนล้วนๆน่าจะบีบคอแล้ววิสาหกิจส่วนเอกชนเนี่ยถ้าเอกชนจริงก็คงจะต้องเอาคืนในรูปแบบอื่นซึ่งประชาชนอย่างเราก็ไม่มีฟรีในรูปแบบใดนั่นเองค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: น้องนิตตี้มาแล้วนิตตี้บอกว่าฝ่ายค้านคอนเทนต์ก็งี้แหละอ๋อที่พูดถึงคุณสิริกัญญาบอกว่าใช้กระดาษท่าแผ่นไปกู้เงินนะนะแถมไปทะเลาะกับวงการละครทีวีเพราะฉาก2475จนคนในวงการที่จริงๆบางคนก็เป็นแนวร่วมสีส้มยังทนไม่ไหวเลยพี่พิสารทราบเรื่องนี้ไหมคะ
1: คุณใครไปทะเลาะคุณ
2: เป็นทะเลาะเรื่อง2475เลยอ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ไหมละครเรื่องอะไร
2: 2475ฉาก2475ค่ะมันจากละครอะไรก็ไม่รู้เอาไปว่ามันมีเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะตามไม่ทันเลยนิตติส่วนคุณเล็กบอกว่างานงบบอลโลกมาอีกแล้วหวานเจี๊ยบนะคะบรูไนน่าจะฟรีคุณอารีนาบอกว่าบรูไนน่าจะดูฟรีเพราะว่าแวตเขา 0% และน้ำมันที่นั่นก็ลิตรละ10กว่าบาทถูกต้องค่ะส่วนคุณพักควัตบอกว่าเมืองไทยเราติดนิสัยดูมหากรรมกีฬาต้องได้ดูฟรีครับเป็นอย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วเริ่มตั้งแต่เขาทรายกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกอยู่ในยุค80น่ะป้องกันที่สมุทรปราการครั้งนั้นริเริ่มโดยคุณวัฒนาอัศวะเหมเป็นคนจัดและเปิดให้ดูฟรีนี่แหละครับ

0: รีเขาจะเอาคืนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเอกชนมาลงขันก็เท่ากับลงขันให้รัฐบาลลงขันให้นักการเมืองและเอกชนลงขันให้นักการเมืองได้เสียงในการที่ให้ประชาชนดูฟุตบอลฟรีแล้วเอกชนพวกนั้นไปเอาคืนในรูปแบบใด
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถาม
1: เรื่องฟุตบอลโลกนะตอนนี้มาที่เรื่องกระทรวงเกษตรการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณราเชนศิลปะรายะโพสต์ข้อความล่าสุดฮะชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเช้าวันนี้ได้มาที่กระทรวงได้พบกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของผมเองและจากกรณีที่ผมเองได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจการโยกย้ายเนื่องจากคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีผมได้ไปนอนพิจารณาไต่ตรองรวมทั้งรับฟังข้อมูลซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวงโดยแท้โดยมีการนำเสนอตามขั้นตอนตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนสรุปผมไม่ติดใจและขอน้อมรับการพิจารณาของท่านผู้บริหารและขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวในทุกกรณีจะไม่ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยขอยืนยันตามนี้นะครับจบแล้วคือจบครับผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพตกท้ายว่าผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพ
0: พี่เวียนันยังบวชพระอยู่ป่ะ
1: ฮะ
0: บวชแล้วหรือยัง
1: ไม่มีคำว่าอาตมานะแสดงว่ายังไม่ได้บวชถ้ามีก็จะต้องมีอาตมาที่ยังแสดงว่ายังไม่ได้บวชจะบวชหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ณขณะนี้ยังไม่ได้บวชแต่ว่าออกมาสื่อสารเคลียร์คัดตัดจบนะว่าไม่ติดใจผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามเหตุและผลตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนทุกประการ
0: จะบาปไหมถ้าเรียนไม่เชื่อเลยอ่ะ
1: น่าจะบาป
0: ไม่เชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆ
1: ผมยืนยันว่าน่าจะบาป
0: แต่มันจะบาป
1: แต่ว่าเพียงว่ามันจะบาปมันทั้งเมืองไม่เหงา
0: เรียนเชื่อว่าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆอะค่ะบาปใช่ไหมฮะ
1: บาปฮะ
0: เป็นไรเพื่อนเดียว
1: เป็นอกุศลและเจตนาแต่ว่าคงจะบาปไปทั้งเมืองอย่างที่เรียนไม่เหงา
0: ก็ไม่รู้อะมันไม่เชื่อนะคะว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะต้องขอโทษนะคะ
1: โอเคนี่เรื่องคุณอธิบดีกรมฝนหลวงเนาะแบบ
0: ค่ะทำไมเราไม่ค่อยอินก็ไม่รู้นะยุ่ยสารอะไรแบบเนี้ย
1: ก็เนี่ยผมก็นั่งนึกอยู่กันนะว่าเดี๋ยวพอนั่นไปนั่นมาเขาต้องเคลียร์มันจบถ้าไปต่อแล้วมันเหนื่อยกัน
0: แล้วก็เราเนี่ยนะพี่ยุ่ยสารหรือว่าตัวดิฉันเองก็ได้ไม่ได้เคยเข้าข้างอธิบดีตั้งแต่แรกแล้วเป็นสงสารคนที่แบบเชียร์ตั้งแต่แรกมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอะข้าราชการขึ้นมาถึงระดับนี้ได้อะมันไม่ธรรมดานะ
1: ครับสงสารใครมากที่สุด

0: รังแก
1: รังแก
0: มันจะมีสูตรสำเร็จอยู่ไง
1: ค่ะ
0: อันนี้ปัญหามันซับซ้อน
1: มีอยู่สองอย่าง
0: มันไม่ใช่ว่าจะไปปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกันแล้วแต่คิดว่าปัญหาคงมีอะไรซับซ้อนเรื่องกันอยู
1: ่แล้วช่วงหลังๆเราก็รู้ว่าการที่จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันสุดๆเลยอ่ะมันไม่มีหรอกฝีมือขึ้นมาน่ะมันต้องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแบบคณะการเมืองรังแกข้าราชการหรือว่าแบบเกษตรกรผู้ยากไร้ดิฉันก็เบื่อคำนี้มากเกษตรกรผู้ยากไร้มันจะต้องอะไรสักอย่างนึงสาเหตุที่ยากไร้

0: รถสักคันหนึ่งยืมใครเข้ามาไปแลกซื้ออะไรหรือยังคะที่เตรียมไว้อะค่ะรถเก่าแล้วก็จะได้เงินอัดฉีดปรากฏว่าย
1: ังไม่รู้เลยจะเป็นจริงแน่เปล่าแล้วฝ่ายค้านเขายื่นร้องศาลอยู
0: ่คุณลวรนท์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ว่าขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังศึกษารายละเอียดของโครงการอยู
1: ่
0: เดือนอะไรไม่ศึกษาไม่เสร็จอีกได้ยินโครงการนี้มาแต่แรกแล้วถ้ายังศึกษาอยู่ปล่อยข่าวมาทำไมไม่ศึกษาให้เสร็จก่อนนะ
1: ไม่น่าจะเอามาพัวพันกับเงินกู้เร่งด่วนนี่นะ
0: ใช่
1: แต่พ.ร.ก.นี่มันต้องเร่งด่วนนะยังศึกษาอยู่นี่ไม่น่าย
0: ังศึกษาอยู่แล้วมันเร่งด่วนตรงไหนแต่ยอมรับว่าโครงการอาจจะติดขัดอุปสรรคหลายอย่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นการตีราคารถเก่าที่จะเข้าโครงการที่ยังมีประเด็นว่าหากรถตีราคาแพงรถแพ้ไปตีราคาถูกจะเป็นปัญหาอีกแบบนึงรถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาอีกแบบอ่ะคุณก็ไปขอแรงไอ้พวกไปรถเขาดิ
1: อืม
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็พี่ไพศาลจำได้ไหมคะอาชีพหนึ่งที่มีค่าตัวมากคือพวกตีราคาของตามโรงรับจำนำพวกนี้ทักษะสูงมากตีราคายังไงที่รับจำนำแล้วไม่ขาดทุนพวกรถเก่านี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะมันทีมเก่ามากมันก็ไม่อยู่ในลิสต์ที่ไม่รู้จะตีราคายังไงนะนี่ก็เหมือนกันตีไม่รู้จะตีราคากันยังไงถ้ารถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาเพราะรถทุกคันไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่รถใหม่ก็มันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อาชีพของคุณน่ะคุณก็ไม่มีความชำนาญเรื่องรถเก่ารถใหม่ถูกไหมฮะนี่ก็เรื่องนึงแล้วไม่จะทำยังไงอีกสองอีกเรื่องก็คือซื้อไปแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปกำจัดซากรถเก่า 20,000 คันเนี่ยจะทำยังไงยังไม่มีใครที่แยกซากรถได้อย่างจริงจังชิ้นส่วนนี้เป็นเศษเหล็กอันนี้แบตเตอรี่ยังไม่รู้จะไปทำอะไรยังไงไม่รู้สรุปยังไงไปไม่ถูกและตอนนี้เรื่องก็ยังไม่มาถึงกระทรวงการคลังด้วยเพราะเข้าใจว่าติดอุปสรรคหลายเรื่องเหมือนกันเช่นการตีราคาแค่จะรับซื้อรถก็มีปัญหา
1: ครับ
0: จบทำอะไรไม่ได้หรอกพี่สาร
1: ยังไม่มีความคืบหน้า
0: ไปไม่ถูกเลย
1: เรื่อง
0: ไปไม่ถูก
1: เรื่องคนจีนที่ชื่อหมิงเฉินซันนะที่พบว่าที่บ้านเป็นคลังแสงเลยมีอาวุธสงครามจำนวนมากก็ตำรวจเขาบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะไอ้เรื่องสวมมรสิทธิ์แต่เป็นข่าว
0: ใบสีชมพู
1: อะไรสวยชมพูเนี่ยกรมการปกครองแกะรอยหมิงเฉิงซันพบแต่งเมียไทยเพิ่มชื่อทร13คลองสามวา
0: ใช่ที่
1: ก
0: ่
1: อนช
0: ื
1: ่อโปรเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำบัตรใหม่2รอบคาดหวังสวมสิทธิ์เปลี่ยนสถานะล่าสุดชุดปฏิบัติการสืบสวนอะไรเนี่ยโดพาเลย NICE ลงพื้นที่จ่อเรียกสอบเจ้าหน้าที่3รายเอี่ยวฟอกตัวนะอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมีเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเฟคนิวนะ
0: อย่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเดินทางหลิงเฉินเข้าไทยครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาล่าสุดเมื่อมกราคมด้วยวีซ่า re-entry เชื่อมโยงกับวีซ่าระยะยาวที่พนักได้5ปีที่น่าสนใจคือถือพาสปอร์ต2เล่มพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชาแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติหรือว่าบัตรสีชมพูด้วยตกลงเป็นจีนหรือเป็นกัมพูชาพาสปอร์ต2เล่มเลยนะไม่พอเป็นคนไทยก็ได้เพราะว่ามีบัตรสีชมพูและมีชื่ออยู่ในกรุงเทพอ้างว่ามาจากเชียงดาวตั้งแต่เมื่อปลายปี2566ตกลงเขาเป็นใครกันแน่เรายังไม่รู้เลยนะฮะเป็นจีนเป็นกัมพูชาหรือเป็นพวกถือบัตรสีชมพู
1: ครับเนี่ยฮะชุดปฏิบัติการสืบสวนDOPANICE อะไรเขาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นของกรมการปกครองนี่แหละลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบเส้นทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉิงซันเบื้องต้นจากการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่าหมิงเฉิงซันเริ่มต้นสร้างตัวคนตนในไทยด้วยการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทยณสำนักทะเบียนในกรุงเทพเมื่อปี2565 ทั้งที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และไม่เคยอยู่กินกันมาก่อนน่าจะมีเรื่องของอะไรต่างๆที
0: ่เกิดที่มณฑลเฮหลงเจียง
1: โอ้
0: ผู้หญิงคนนั้นเฮหลงเจียงค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แบบซื่อๆเลยนะคะนักข่าวกับเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์อยู่เขตคลองสำวาเนี่ยก็บอกว่าแกดีแกไม่มีอะไรก็จดทะเบียนกันแต่บ้านนี้แกแทบไม่เคยมาเลยค่ะในบันทึกระบุว่าไม่เคยอยู่กินมาก่อนและฝ่ายชายไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ใช้ล่ามผู้หญิงเป็นผู้แปลภาษาต่อมาในเฉินหมิงเฉินเนี่ยก็ขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวในทาวน์เฮาส์ของผู้หญิงที่จดทะเบียนด้วยค่ะแล้วก็ไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกเมื่อ2สิงหาคม
1: ที่เชียงดาว
0: 65 2สิงหาคม65ก็คือจดทะเบียนกับผู้หญิงไทยก่อน20กรกฎาคม65เสร็จแล้วก็ไปขอบัตรสีชมพูหลังจากนั้นเพียงแค่12วันจดทะเบียน20กรกฎาคม2สิงหาไปขอบัตรชมพูหลังจากที่ได้บัตรชมพูหมิงเฉินสันย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่เชียงดาวแล้วก็ขอทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะ
1: 2ครั้งเขาบอกทำถึง2ครั้งภายในระยะเวลา
0: ทำใหม่2ครั้งเมื่อวันที่12ตุลาคม65แล้วก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้น9พฤศจิกา66ย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาอีกรอบนึงและขอทำบัตรครั้งที่3กรณีบัตรชำรุด14พฤศจิกา66ค่ะจากการลงตรวจพื้นที่บ้านหลังที่หมิงเฉินซันย้ายเข้าไปอยู่ที่เชียงดาวเมื่อ12ตุลา65เนี่ยนะคะลูกเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวขอให้รับหมิงเฉินซันก็เชียงดาวนี่แหละที่เขาไปถอนรากถอนโคนกันมากี่รอบแล้วฮะที่ไปพบเอกสารอยู่ใต้ที่นอน
1: เจ้าของบ้านก็พูดซื่อๆว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอว่าให้รับไว
0: ้ได้ค่า
1: ได้เงิน 2,000 ครับ
0: ค่ะแล้วก็ข้อสังเกตมูลเหตุจูงใจหมิงเฉินซันที่มาที่เชียงดาวเนี่ยน่าเชื่อว่าอาจย้ายเข้ามาเพื่อสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในลักษณะเดียวกับที่มีการจับกลุ่มสัญชาติจีนไอ้โครงการสลายหมอกเชียงดาวไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่าปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเนี่ยก็เคยเชื่อมโยง กับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนด้วย
1: ให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มตัดนิ้วเรียกค่าไทยที่โด่งดังเมื่อปลายปี65
0: ไอ้สลายของเชียงดาวเนี่ย
1: ปลาดำเพื่อนเชียงดาวเนี่ย
0: ว่าคุณอนุทินไปเองล่ะคุณอนุทินไปแถลงข่าวเองค่ะสลายหมอกเชียงดาวเนี่ยก็ทีนี้ก็โอเคมันก็เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งว่าไอ้หมอเนี่ยมีบัตรสีชมพูจริงๆแล้วคนที่ทำให้ก็กลุ่ม
1: ไม่อย่างนี้มันแสดงว่ามันจะต้องเข้ามาแล้วต้องมีคนไทยที่ชี้ช่องให้ได้นะว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครต่างๆเนี่ยต้องมีคนไทยในนี้เป็นคนที่คอยจัดการให้คงไม่ใช่จู่ๆไปรู้ได้เองครับ
0: คุณอนุชินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาแต่พ.ศ.อะไรอ่ะตั้งแต่คุณเศรษฐาถูกไหม
1: คะใช่ตั้งแต่ก่อนคุณเศรษฐา
0: คุณเศรษฐาก็ปีอะไรนะ
1: ตั้งหลังการเลือกตั้ง66เป็นต้นมา
0: 66 67 68 69มีคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่แป๊บเดียว
1: อยู่ไม่กี่เดือน
0: อยู่แป๊บเดียว
1: ครับ
0: คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลคุณอนุทินโยกผู้ว่าโยกอะไรในอำเภอเอ้ยไม่ใช่ในอำเภอโยกผู้ว่าโยกอะไรต่อมีอะไรอธิบดีทุกคนโยกไปโยกมาโยกกับเยอะแยะมากมายนะคะในรอบ4ปีเนี่ยแต่โยกยังไงยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้คนเดียวยังไม่โดนโยกคือปลัดกระทรวงค่ะ
1: รู้สึกวันนี้จะให้สัมภาษณ์นะคุณอนุทินว่าไงนะเรื่องว่าไอ้ระบบทะเบียนราษฎรไม่มีปัญหาเราของเราไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรใช่ไหม
0: ก็เนี่ยก็ไม่รู้อะ
1: เดี๋ยวดูนิดหนึ่งรู้สึกสื่อจะถาม ว่าทำไม
0: ถึงมีไม่ต้องรื้อดีทุกอย่างอยู่ที่คน
1: นายกชี้ทะเบียนราษฎร์ดีอยู่แล้วไม่ต้องสังคายนานะแต่ย้ำผบ.ตร.ให้ขยายผลให้ถึงเครือข่ายหนุ่มจีนซุกคลังแสงนายกยันไม่จำเป็นต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎร์หลังพบต่างชาติสวมสิทธิ์ชี้กฎหมายมีอยู่แล้วหากใครทำผิดไม่มีทางรอดบอกอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนมันไม่ใช่ตัวเดียวนะท่านนายกมันเยอะมันเดี๋ยวก็โผล่ที่มันโผล่ที่นี่จนกระทั่งมันไม่จบไม่สิ้นทีอีกอ่ะมันมีมาเรื่อยๆนะ
0: ด้วยความเคารพนะคะคิดดูให้ดีนะว่าปัญหาในเรื่องการสวมสัญชาติเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนท่านนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่ปี2566นะคะนี่มันปี2559แล้ว
1: ระบบตรวจสอบภายในของท่านเนี่ยทำไม่ได้นะหาไม่เจอนะมันเกิดเหตุมันต้องเป็นคดีเป็นอะไรมาเงี้ยแล้วตำรวจเข้าไปสอบมาแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลหลักฐานที่มาพัวพันแล้วถึงได้ย้อนมาเจอเรื่องของมหาดไทยนะผมบอกให้ไม่ใช่ว่าเป็นระบบตรวจสอบภายในท่านไปเจอของท่านเองหรืออะไรเองนะถ้าไม่ไปก่อเหตุมายากมากที่จะเจอไอ้เนี่ยอย่างในหนุ่มในเฉินอะไรเนี่ยถ้าไม่ลดความแล้วไปเจอเรื่องพิรุธเรื่องอาวุธที่มีในตัวกับในรถนะแล้วโยงไปถึงที่บ้านไปค้นนะมันก็จะโยงไม่มาเจอประวัติแบบนี้หรอกว่ามันมีพิรุธในเรื่องทะเบียนราษฎร์อะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็โยงไปถึงตัวปลัดอำเภอซึ่งเคยถูกกวาดล้างจากเคสก่อนหน้านี้ที่เคยไปปลอมทะเบียนราษฎร์ให้กับพวกจีนเทาคดีอุ้มตัดนิ้วซึ่งอันนั้นก็เป็นกรณีที่มันเป็นคดีแล้วถึงโยงมาถึงเจอประหลัดไม่ใช่ว่าระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองก็ไปตรวจเจอกันเองนะเพราะปัญหาที่ถามเนี่ยว่าต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎร์หรือไม่เนี่ยถามในนัยยะว่าระบบตรวจสอบภายในมันป้องกันตัวเองไม่ได้นะที่ท่านบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวหากใครทำผิดก็ไม่มีทางรอดไม่จริงนะมันรอดกันมาตลอดจนเกาะจนมีเหตุถ้ามันมีเหตุก็รอดนะครับ
0: ท่านเป็นรัฐมนตรีมา4ปีตั้งแต่ปี66อ่ะท่านย้ายแทบทุกคนในกระทรวงอ่ะและปัญหาแบบนี้ยังมีอยู่มันหมายความว่าไง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ซึ่งต้องรอชาติถูกต้องรอศาลอุทธรณ์ทำใครพิพากษาแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาอีกทีหนึ่ง
4: ครับผมนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราชมข่าวกันต่อครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับจากทุกที่ทั่วไทยวันนี้พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับหน้า Facebook Live LTM FM 95กับเรา2คนนะครับน้องนุ่งจามอนพี่บอยสมศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องดงอีกครั้งนึงนะ
2: 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มแบบนี้นะครับอัปเดตข่าวกันหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆกันมาเพลงสนุกสนานกันมาตลอดทั้งวัน
3: ครับ
2: นะก็อัปเดตข่าวกันเพื่อไม่ตกข่าวกันนะ
3: คร
2: ับ แฟนๆลูกทุ่งมหานครต้องไม่ตกข่าวกันนะครับตกอะไรตกได้ห้ามตกข่าว
3: ตกบันไดอ่ะ
2: แม่แดงก็ไม่เอาเออนะครับวันนี้อยู่กันเกือบ100ท่านนะครับสวัสดีพี่สุนิสานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่อเกนจากพยาวสวัสดีครับพี่วรรณศักดิ์นะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่เจษดาสวัสดีครับพี่ดงพี่บอยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลเด้อ
3: สวัสดีครับ
2: ครับพี่รัชนีกรพี่ธนากรสวัสดีนะครับนะครับหลายครั้งคนขับรถส่งอาหารไม่ใช่คนรับงานจากแอปนะครับพี่ชนะกันให้ความเห็นมาพี่วันชัยบอกวันนี้ฟังเข้ามาชมทางเฟซแล้วนะครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปแล้วกันนะครับพี่ระเบียบพี่กัลยาสวัสดีครับนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับโอ้โหไฟไหม้ลานเก็บรถของกลางนะครับ
3: ที่ไหน
2: ที่โรงพักสภ.บางน้ำเปรี้ยวทุกโรงพักก็จะมีเหมือนกับลานกว้างๆบางบางทีก็มีปิดประตงปิดประตูรั้วไว้เก็บรถของกลางเนาะ
3: ครับ
2: นี่ฮะที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราครับวันนี้ตอนประมาณบ่าย 2:30 ไฟนี่ลุกท่วมเลยนะฮะควันดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าเลยจู่ๆนะครับลานที่เอาไว้เก็บรถยนต์เก็บซากรถที่ตรวจยึดมาที่รอคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ10กว่าคันไหม้หมดเลยครับพี่นะฮะมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค
3: ์ครับ
2: โอ้โหนะครับช่างประจำสถานที่เก็บของกลางครับชื่อว่าช่างเล็กบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในลานนะครับเป็นช่วงพักกลางวันคนออกไปกินข้าวกันหมดมีคนโทรมาตามช่างเล็กไฟไหม้ใหญ่แล้วเนี่ยที่ลานเก็บของกลางเนี่ยกลับมาดูไม่ทันแล้วครับไหม้วอดหมดเลยนะฮะจู่ๆไหม้ได้อย่างไรอันเนี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาสาเหตุเพราะเป็นพื้นที่ราชการของโรงพักด้วยนะจู่ๆนะฮะซากรถเก่าพวกนี้มันก็มีโอกาสไหมที่จะเกิดประกายไฟพรึบพรับสายไฟในรถมันเก่าอากาศมันร้อนทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับต้องระวังนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คุณฟ้าอันดับ9มาดูเรื่องนี้กันบ้าง นะครับกรณีที่นางสาวสาวนีอายุ40ปีชาวสุราษฎร์ธานีไปร้องขอความเป็นธรรมหลังจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดตาปลาและเจ็บแผลก็กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมที่ทำการผ่าตัดตาปลาให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็คุณพ่อเนี่ยผู้ผ่าของเขาเนี่ยก็กินผัดซีอิ๊วแล้วเกิดอาการอ้วกชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินเลยนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก่อนหน้านั้นทางแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าจะให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแต่หลังจากที่พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตก็ได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลก็ได้รับการปฏิเสธว่ายังไม่ได้ให้ยาเลยและเสียชีวิตอาจมาจากโรคหัวใจซึ่งพ่อเป็นข้าราชการบำนาญที่เพิ่งเกษียณปีที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ
2: คนไปผ่าตาปลาใครจะคิดว่าอยู
3: ่ๆเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ไหม
3: มันไกล
2: จะร
3: ุ
2: นแรงมันดู
3: แล้วระหว่างกินก็คือกินได้นอนหลับอ
2: ่
3: ะเอาสิคุณสวัสดีบอกว่านายสกลอายุ61ปีเป็นอดีตข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นคุณพ่อของเธอเนี่ยไปรักษาตาปลาที่เท้าเมื่อวันที่5มกราคมปีนี้หลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้วก็ล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้านไปรักษาวันที่5นะพอวันที่10คือ5วันผ่านไปคุณพ่อเกิดอาการเจ็บปวดแผลก็ร้องขอให้พาไปโรงพยาบาลก็เลยพาไปโรงพยาบาลเดิมที่ผ่าตัดตาปลา ตอนบ่ายโมง48นาทีขณะไปถึงเนี่ยพ่อก็ยังสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลได้เองด้วยนะเจ้าที่ก็พาเข้าห้องฉุกเฉินซึ่งแพทย์แจ้งว่าจะให้ยาฆ่าเชื้อระหว่างที่พยาบาลได้ทำการดูแผลและดำเนินการรักษาพ่อเนี่ยเจ้าที่ก็ให้เธอเนี่ยออกมารอด้านนอกก่อนที่จะถึงเวลาบ่าย 2:23 นาทีผ่านไปสักครู่ได้ยินเสียงพยาบาลเรียกชื่อพ่อภายในห้องฉุกเฉินและเจ้าที่วิ่งกันออกมาโอลหม่านก่อนจะแจ้งว่าพ่อหยุดหายใจเจ้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่และแจ้งว่าเสียชีวิตตอนบ่าย 3:05 นาทีอุ้ยไปโรงพยาบาลตอน 4:48 ดงเสียชีวิตตอนบ่าย 3:05 โอ้ก็เกือบ2ชั่วโมงไห
2: ม
3: โอ้แค่นั้นเองซึ่งตอนนั้นตนก็ถามว่าได้ฉีดยาปฏิชีวนะให้พ่อแล้วหรือยังทางโรงพยาบาลก็ปฏิเสธว่ายังไม่ได้ฉีดการเสียชีวิตอาจเป็นจากภาวะโรคหัวใจและเกิดจากการชักเกร็งจากนั้นก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลได้4คืนและเกิดข้อสงสัยก็เลยไปสอบถามพูดคุยกับทางโรงพยาบาลแจ้งว่าการตายอาจจะมาจากโรคหัวใจซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อก็ไม่เคยมีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจนะแต่ขณะเข้ารักษาเนี่ยได้แจ้งทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของความดันเกาต์แล้วก็ไตระยะ3ก็ไม่ได้แจ้งประวัติหัวใจพอ10มกราคมที่เข้าไปยังโรงพยาบาลรอบ2เนี่ยที่เจ็บแผลเนี่ยเจ้าที่ไม่ได้ตรวจความดันก่อนเข้ารับการรักษาแผลซึ่งเมื่อสอบถามก็ได้รับแจ้งว่าเป็นตามขั้นตอนระบบรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลและไม่ได้มีการฉีดยาปฏิชีวนะหรือว่าแก้อักเสบเข้าไปนะพ่อเนี่ยอาเจียนแล้วก็ชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่เจ้าที่พยายามช่วยเหลือแล้วทางครอบครัวก็เลยนำศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชกระทั่งวันที่15มกราคมเนี่ยคุณผู้ฟังทางครอบครัวก็รอผลชันสูตรการตายแล้วก็พอมาวันที่20มีนาคมนะเบื้องต้นแพทย์แจ้งว่าพบเขาเรียกว่าทิปเทสเกิน200กรัมต่อมิลลิลิตรทิปเทสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารหรือเอนไซม์ที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ในร่างกายมักจะเกิดกับอาการแพ้รุนแรงค่าปกติเนี่ยอยู่ระหว่าง 1.9 ถึง 13.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรความเห็นที่ทำให้เสียชีวิตก็เกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันสันนิษฐานว่าแพ้รุนแรงแพ้อะไรล่ะคราวนี้เป็นคำถามอีกประกอบกับได้เห็นภาพจากวงจรปิดเห็นลักษณะของอาการให้ยาผ่านขวดและใส่น้ำเกลือดงและทำให้เชื่อว่าทางเจ้าที่พยาบาลเนี่ยได้ทำการปล่อยยาผ่านเส้นเลือดให้กับพ่อแล้วจนภายหลังไม่นานได้เกิดอาการอาเจียนขึ้นไส้ก่อนจะชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตแต่จากประวัติการรักษาของโรงพยาบาลไม่พบว่ามีการฉีดยาเขาเดาว่าอาจจะให้ยาผ่านสายน้ำเกลือไหมขณะนี้ทางครอบครัวเกิดความกังวลเนื่องจากไม่ทราบว่าใครจะต้องเป็นผู้ชี้ว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากการให้ยาฆ่าเชื้อและทำให้เสียชีวิตหรือไม่แต่ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วซึ่งชีวิตของพ่อไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อยากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยก็คือให้ความเท่าคุณพ่อและครอบครัวเธอด้วย
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ปิดเทอมเขาบอกอย่าให้คลาดสายตานะเด็กก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะวันนี้มีคุณย่านะสูญเสียหลานไปพร้อมๆกัน2คน
3: ครับ
2: คนหนึ่ง9ขวบเป็นหลานชายอีกคนหนึ่ง8ขวบเป็นหลานสาวพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเล็กนะครับย่าก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับวันนี้คุณย่าก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่าโทษตัวเองว่าดูแลหลานไม่ดีนะปล่อยให้หลานไปเล่นน้ำกันนะครับที่บริเวณริมคลองจริงๆริมเนี่ยมันเป็นเหมือนคันดินสไลเดอร์เด็กก็ลงไปเล่นกันนะครับตรงคันดินเผอิญว่าจู่ๆมันมีหมวกกันน็อกของใครไม่รู้นะครับลอยมา
3: อ
2: ยู่กลางบ่อน้ำนะฮะหลังหมู่บ้านนี่แหละเด็กก็เห็นเฮ้ยหมวกลอยมา
3: อยากได้อยากเก็บใช่ไหม
2: ใช่คราวนี้ก็ว่ายกันออกไปแล้วเริ่มไปจากตรงน้ำตื้นนี่เริ่มไปกลางสระกลางบ่อที่น้ำลึกนะครับน้องอีก6คนเนี่ยอายุ6ขวบนะที่ไปด้วยเนี่ยไปเล่นด้วยเล่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเห็นท่าไม่ดีเขาว่ายน้ำเป็นเขาเลยว่ายกลับมาที่ฝั่งนั่งรอตั้งชั่วโมงนึงว่าทำไมเพื่อนๆไม่กลับเข้ามา2คนเด็กก็ไม่รู้ไงว่าการหายไปอย่างเงี้ยมันผิดปกติละเขาก็นั่งมองว่าเอ๊ะ2คนมันไปเล่นน้ำที่ไหนอ่ะทำไมไม่กลับมานั่นแหละครับจมแล้วครับเขาว่ายออกไปเพื่อที่จะไปเก็บหมวกกันน็
3: อ
2: กตรงกลางบ่อเนี่ยน้ำลึก2เมตรครับ จากเล่นสไลเดอร์อยู่ริมเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแต่เนี่ยบางทีด้วยความเป็นเด็กถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าไปเก็บนะอยู่ริมอย่าออกไปใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าปล่อยเขาไปกันลำพังเนี่ยเขาก็ชวนกันก็สนุกกันละทีนี้เขาก็ไปกันละไม่มีใครห้ามใครกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะครับเออนะผู้เป็นป้าเนี่ยนะครับกับผู้เป็นย่าเนี่ยทั้งสองคนก็เอาแต่โทษตัวเองนะครับก็บอกว่าเป็นความผิดของตนเองนะครับที่ดูแลเด็กๆได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ญาติก็นำร่างของน้องนะครับมาไว้ที่วัดแหลมใต้เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะหมู่บ้านไหนมีน้ำอย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นกันเองนะบางทีบอกเล่นกันที่เดิมริมๆนะอย่าออกไปนะแต่อย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่อยู่ๆแบบว่าทำให้เด็กเขาออกไปครับ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7ไปดูเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์กันบ้างนะครับวันนี้กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้ประมาณ100ท่านด้วยกันไปรวมตัวกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยเพื่อผ่านไปยังรัฐบาลเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าพรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเร่งด่วนโดยมีคุณกิติชัยเอ่งชวนส.ส.กระบี่ภูมิใจไทยออกมารับหนังสือซึ่งคุณพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้ก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์โดยเสนอให้รัฐบาลดำเนิน3สิ่งด้วยกัน1ยุติการดำเนินการใดที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าการผลักดันพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้2แล้วก็2คือยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพร3หากพรบ.ดังกล่าวพ้นสภาพไปแล้วทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและพรรคภูมิใจไทยจัดทำร่างพรบใหม่ขึ้นมาตามคำกล่าวของประธานวิปรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยต้องไม่จัดทำกฎหมายในลักษณะทำให้ทรัพยากรภาคใต้ไปอยู่ในมือต่างชาติเสนอกลับเข้ามาอีกตัวข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบที่ทำเนียบในวันที่22มิถุนายนนี้โอ้แสดงว่าคนพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนาะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะครับราคาชุดนักเรียนกันหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นยังไงกันบ้างครับปีนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปสำรวจนะฮะก็ไปกับกรมการค้าภายในนะครับไปสำรวจราคาชุดนักเรียนนะก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ขายราคาเดิมจากปีที่แล้วนะครับชุดนักเรียนนะฮะเขาบอกว่าราคาปีนี้นะอย่างตราเสื้อนักเรียนชายสมใจนึกเนี่ยนะฮะตัวละ215ถึง360บาทนะครับส่วนของผู้หญิงนะอยู่ที่165ถึง360บาทนะฮะกางเกงกับกระโปรงนะครับกางเกงนักเรียนเนี่ยตราท็อปสันเขาบอกว่าตัวละ325ถึง375บาทนะฮะก็แล้วแต่ไซส
3: ์
2: นะครับก็ยังเป็นเขาบอกว่ายังเป็นราคาเดิมนะฮะยังเป็นราคาเดิมก็มีหลากหลายราคาเนาะถ้าราคาตาสมอนะฮะตาสมอนี่ก็260ถึง375นะอันนี้กางเกงนะกางเกงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะเห็นทางพวกทางร้านเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นปักตัวอักษรย่อฟรีอย
3: ่
2: างเงี้ยนะกรมการค้าภายในบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋านะฮะก็จะมีผู้ประกอบการ49รายนะฮะนำสินค้าด้านเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยพันรายการมาลดราคา
3: ครับ
2: นะก็คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเปิดเทอมนะครับอย่างที่บอกพ่อแม่ถ้าโหไม่ได้เสื้อนี่ไม่ได้สั้นกางเกงนี่ไม่ได้รัดกันจริงๆเนี่ย ภาวะนี้เนี่ยให้ลูกใส่ไปก่อนนะลูกสาวผมวันนั้นรองเท้ามันแน่นมันมาบิ้วใหญ่เลยจริงๆเนี่ยลองจับดูดิไม่เชื่อเนี่ยลองจับดูดิมันแน่นจริงๆเดินแล้วเจ็บเดินแล้วเจ็บตอนแรกแม่เขาให้เขาใส่ไปก่อน
3: เ
2: ขาก็มาฟ้องเนี่ยว่ามันเจ็บจริงๆมันเจ็บจริง
3: ๆแล้วยังไงซื้อใหม
2: ่ก็เดี๋ยวถ้าเปิดเทอมก็คงอาทิตย์หน้าเนาะแต่รองเท้ามันต้องใส่ทุกวันนะพี่แล้วก็อาจจะต้องซื้อ
3: รองเท้านักเรียนผู้หญิงก็เหรอที่เป็นหูแปะนะ
2: ใช่อันนี้ก็300นิดๆนะคู่นึงอ่ะ
3: คงเด็กเนาะ
2: แต่ว่ามันก็ใส่ทั้งเทอมก
3: ็มาแล้วหนูลิงเขาใส่มานานยังคู่เนี้ย
2: ก็ปีที่แล้ว
3: อุ้ยก็
2: ปีที่แล้ว
3: น้องก็คงเจ็บจริงอะดง
2: น่าจะเจ็บแล้วก็อยากได้ของใหม่หรือเปล่าเปิดเทอมอยากได้ของใหม่หรือมันแน่นจริงๆแน่นจริง
3: แล้วเด็กคนนี้เนาะไว้ใจไม่ได้
2: เลยบอกให้ไปกดรองเท้าเด็กเรียนหัวมันก็แข็ง
5: ภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่น

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5มาดูเรื่องนี้กันนิดนึงฮะเรื่องของมันสำปะหลังโอ้ชาวบ้านชาวไร่ยิ้มออกเนาะราคามันดีขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านไทยสันติสุขที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้กำลังเตรียมลงมือทำการเกษตรและเก็บผลผลิตนำไปขายกันโดยเฉพาะเรื่องของมันสำปะหลังนะครับเพราะว่าราคาขยับขึ้นจาก1บาทเป็น2บาทโอ้เดิมบาทเดียวเหร
5: อ
4: เป็น2บาทชาวบ้านก็ยิ้มมันอู้จังว่ามันถูกจริงเนาะ
5: มัน
4: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะรวยอ่ะหลังจากที่มีการปิดด่านจากสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาและเห็นด้วยที่คุณอนุทินเนี่ยยืนยันปิดด่านทำให้ราคามันอ้าวแสดงว่ามีมันเพื่อนบ้านมาถึงอย่างเงี้ยเออคุณปานีกำจัดภัยกับคุณสมบัติมะลิแก้วสองสามีภรรยาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งเก็บผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ปลูกไว้4ไร่เนี่ยแล้วก็เตรียมปลูกในฤดูต่อไปซึ่งปีนี้พันต้นมันเนี่ยต้นพันก่อนนะต้นมันหายากตัวพันเนี่ยนะแล้วก็มีราคาแพงต้นละ 3-4 บาทมัด1ราคาที่ 40-50 บาทเนื่องจากปีที่ผ่านมาชาวบ้านปลูกกันน้อยเพราะต้องอพยพหนีกัน2รอบคือหนีระเบิดซึ่งยังคงกังวลในสถานการณ์ชายแดนในขนาดนี้ก็ชินแล้วถ้ามัวแต่กังวลคงไม่ทำมาหากินแต่ใดๆคือเดิมขาย1บาทตอนนี้ขายได้2บาทยังไม่เท่าราคาต้นพันน่ะดงแต่ชาวบ้านก็ยิ้มออกแล้วอ่ะ2บาทอ่ะ
5: โลละ2บาทที่ดูแล้วโอ้โหต้นทุนค่าปุ๋ยค่าแรง
4: คือเราอ่านจั่วหัวว่ายิ้มออกแล้วนึกว่าหลายสิบ
5: เออขึ้นมาบาทเดียว
4: บาทเดียวเองอ่ะ
5: ครับผม
4: พูดเอาใจช่วยแล้วดูพื้นที่ดิตายแล้วแสดงว่าถ้ามีข่าวว่าไอ้มันจากเพื่อนบ้านมันชอบล่อเข้ามาตอนเปิดด่านนี่ก็น่าจะจริงพอไม่มาปุ๊บราคาเราขึ้นเลยอ่ะ
5: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เนี่ยเวลารถอุบัติเหตุนะเวลารถที่แบบไปจอดนอนจอดหลบฝนจอดอยู่ข้างทางเนี่ยทำไมมันจะเกิดอุบัติเหตุพุ่งรถพุ่งมาชนนะเนี่ยนะล่าสุดนะฮะวัยรุ่นคนนี้อายุ22ครับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ฝนตก
4: ครับ
5: แกก็ไปจอดพวกศาลารอรถริมทางอ่ะนะฮะศาลาที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับก็เข้าไปหลบฝนอยู่มีรถคันนึงเสียหลักครับรถกระบะเสียหลักนะเบรกไม่อยู่ถนนลื่นพุ่งเข้ามาชนเธอเสียชีวิตคาศาลาเลยพี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสาย304นะครับแยกบางคล้ามุ่งหน้าฉะเชิงเทรานะฮะพื้นที่อำเภอบางคล้านี่แหละพบผู้เสียชีวิตอยู่บนศาลาจุดรอจุดพักรถนะครับนะก็เธอขี่ Honda PCX สีขาวดำนะครับสภาพของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะถูกชนพังยับเลยติดกับเสาปูของศาลาส่วนรถคันที่เกิดเหตุนะครับเป็นโตโยต้ารีโวสีบรอนเงินนะฮะทะเบียนตากคนขับชื่อคุณประสิทธิ์พาทีอายุ32ปีก็ยังลงมาด้วยอาการตกใจนะครับบอกว่าขับรถส่งของที่ฟาร์มไก่ขากลับกำลังจะกลับเมืองชนนะฮะทีนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักถนนลื่นนะคุมรถตัวเองไม่อยู่เสียหลักพุ่งไปชนเข้าที่ศาลารอรถดูสิอะไรดวงคนนะพี่นะ
4: ค
5: ือถ้าเลยถ้าพุ่งไปชนฟุตบาทชนข้างทางขอบทางอะไรก็ว่าไปพุ่งเข้าไปที่กลางศาลาซึ่งน้องคนนี้หลบฝนนั่งหลบฝนอยู่ก็เต็มเลยครับนี่ฮะขนาดว่าไม่ได้จอดในที่ห้ามจอดแล้วนะนี่จอดอยู่บนศาลาแล้วนะขึ้นไปพักอยู่บนศาลาแล้วนะนะครับเดี๋ยวตำรวจไปตรวจสอบดูนะครับสาเหตุเนี่ยอย่างที่เขาว่าจริงไหมถนนลื่นคุมรถไม่อยู่จริงไหมมีดื่มมีอะไรมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกันนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะอายุ22เองนะครับ นะฮะสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: อันดับ3ไปดูกรณีตำรวจจับกุมนายเหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนและกับนางสาวเออายุ33ปีชาวไต้หวันหลังประสบอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่ของสภ.นาจอมเทียนอย่างที่ดงเล่าไปเบื้องต้นก็มีความคืบหน้าเนาะหลังจากที่ไปขยายผลตรวจค้นห้องพักบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ไปเจอปืนสงครามวัตถุระเบิดทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดสังหารบุคคลระเบิดกว้าง10ลูกและอุปกรณ์ประกอบระเบิดใดๆว่าไปเมื่อคืนฮะเจ้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนได้คุมตัวนายฉินในเหมิงฉินในหมิงเฉินซันไปสอบสวนต่อเนื่องตลอดทั้งวันก่อนนำไปที่สำนักงานตรวจเมืองเข้าคนเข้าเมืองพัทยาส่วนในวันนี้ในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ยตำรวจก็ไปนำตัวนายคเชนครูฝึกยิงปืนพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือนายวัชรินทร์พันจ่าเอกปฐมพลอดีตข้าราชการกองทัพเรือจ่าเอกสังกัดกองทัพเรือแล้วก็นายจำลองอายุ51ปีมาสอบสวนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนคนนี้มาสอบสวนหลายชั่วโมงแล้วก็มีการแจ้งข้อหาคือมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในความครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ส่วนนางสาวเอคือคนสาวไต้หวันเนี่ยถูกแยกขังในห้องขังชั้น2ของโรงสภ.นาจอมหมดนาจอมหมดนะฮะนาจอมหมดส่วนตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยคุมขังที่สปก.ตม.จังหวัดชลบุรีก็คือแยกขังไกลกันเลยเออนี่แหละฮะก็มีการแจ้งข้อหากลุ่มคนจัดหาอาวุธให้แล้ว
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: อ่ะนะครับมาดูความคืบหน้านะครับกรณีคนใจร้ายนะแถวบ้านพี่เลยเนี่ยนะคลองหลวงปทุมธานี
4: คิดถึงตอกแตกเลย
5: คลอง2คลอง2สุนัขถูกวางยาเบื่อ
4: พี่ชาวคุณพ่อก็ตอกแตกด้วย
5: หลายตัวด้วยนะครับซอยเอราวัณ4นะฮะคลอง2อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ครับนะฮะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะลงพื้นที่ไปนะครับ
4: บิ๊กแจ๊ดเหรอ
5: ไม่เป็นสมาชิกนะไม่ใช่ท่านนายกสมาชิกสอบจนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินรกร้างหาร่างของสุนัขเพิ่มหลังจากที่เจอร่างแล้วหลายตัวถูกวางยานะครับท่านสอบจนะครับบอกว่าก็มีความผูกพันนะมีความผูกพันนะครับกับสุนัขกลุ่มนี้เพราะว่าเคยมาเลี้ยงอาหารให้อาหารมันอยู่ลุงเจ้าของบ้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็มีจิตใจเมตตาเขาอยากจะวิงวอนไปถึงคนที่ทำนะครับว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรนะถึงได้เอายาเบื่อมาโยนให้เขากินได้เห็นขนาดนี้นะฮะคือถ้าไม่ชอบก็แจ้งมาสิแจ้งทางเทศบาลแจ้งอะไรมาก็ได้นะครับว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้ท่านอย่างไรไม่ควรที่จะลงมือทำร้ายถึงขนาดว่าไปฆ
4: ่
5: าไปแกงมันแบบนี้นะครับ
4: แกงด้วยเหรอเอาไปแกงด้วยเหรอ
5: ไม่หมายถึงว่าเปรียบเปรย
4: ขออภัยตกใจด้วย
5: ไปฆ่าไปฆ่ามันนะฮะโอ้นะน่าสงสารมากนะครับนะขอให้ไม่มีมากกว่านี้นะขอให้เจอแค่ไม่กี่ศพที่พบแล้วกันนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ1
4: ไปดูปิดฉากคดีสะเทือนขวัญสั้นๆนะฮะที่เมียจ้างฆ่าสามีเมื่อ15ปีก่อน
5: โอ้ยตกใจเลยฮะเมียฆ่าจ้างฆ่าสามี
4: เอออ
5: ุ้ย
4: สะเทือนใจด้วงบอก
5: เหรอทำไม
4: นะฮะ
5: ต้องชิงลงมือก่อน
4: เออนะฮะอ่ะทางท่านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพาสุวรรณนะผู้บังคับการกองปราบปรามก็สั่งการให้ทีมงานเนี่ยไปจับกลุ่มตัวนายอรุณลำนายโยอายุ12ปีตามหมายจับแต่คดีร่วมกันพยายามฆ่าก็ว่ากันไป
5: เป็นคดีเก่า
4: ใช่เป็นคดีครั้งเก่าโดยไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี53นายอีเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างด้าวเนี่ยนะฮะ
5: ครับ
4: ก็ถูกคนร้าย2คนใช้อาวุธปืนพกยิงแต่กระสุนพลาดแต่สุดท้ายเนี่ยนะขยายผลก็มีผู้ร่วมขบวนการแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของภรรยาของผู้ตายเป็นผู้จ้างวานฆ่าโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นขบวนการ
5: คือมันสะท้อนเห็นนะว่าท้ายแล้วทำผิดหนียังไงก็ไม่พ้นนะ
4: ใช่
5: นะครับฮ อ่ะวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่ๆไปครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา20นาฬิกาค่ะ
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอันนิโควันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษา35พระราชวชิรคุณาธารเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีและนางสุรินเพชรพิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยอุปสมบทเมื่อปี2532ที่วัดหวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยในปี2542ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรคุณาธารมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างเมื่อมาจำพรรษาได้บูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุที่มีความจำเป็นจนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549เป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือนพิมพ์หนังสือและสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องบริจาคเงินสร้างอาคารแก่โรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลสามงามและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ
10: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ เดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะคะเริ่มต้นกันที่สวมเขาค่ะจากน้องแพรวจีรวรรณนะคะรักคนมีแฟนค่ะจากพี่เอเชียค่ะและผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวจากฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วรอบที่2กับพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้ให้อยู่กับพิมดามหานครอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อเช้าก็มาแทนพิธาละรอบหนึ่งนะคะรอบนี้มาแทนน้องบอสธีรพงศ์อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้น้องบอสไม่ค่อยสบายค่ะไม่เป็นไรให้พี่พิมดาดูแลคุณผู้ฟังดูแล FC ของน้องบอสแทนก็แล้วกันนะวันนี้นะคะใครมีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังในช่วงค่ำๆแบบนี้ก่อนเข้านอนแบบนี้นะคะโทรหลังไมค์มาได้เลยค่ะอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะ SMS ค่ะที่เบอร์4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึง Facebook Fanpage ค่ะเข้ามาเลยนะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็รายงานตัวเป็นข้อความมาสั้นๆพอนะไม่ต้องรัวสติ๊กเกอร์มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความมันก็จะเด้งเด้งแบบนี้นะคะเราก็จะหาชื่อคุณผู้ฟังไม่เจอกันเลยนะคะเราก็จะเรียกกันยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าข้อความมันเด้งรัวๆนะคะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะคะสวัสดีไปด้วยนะคะยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางหน้าปัดคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcard Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเราปล่อยนะคะเครือข่ายนะผ่านไปนะคะให้คุณผู้ฟังนะทั้ง41สถานีนะคะตอนนี้ได้ฟังกันแล้วนะคะเอาล่ะหรือว่าใครที่กำลังจะทำงานนะคะเข้ากะนะคะตอนนี้รอบดึกนะคะก็สามารถที่จะขอเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะมาแล้วนะรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในรอบค่ำๆแบบนี้นะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live เตรียมตัวเลยนะคะเราจะเรียกชื่อกันแล้วสวัสดีพี่สันทัศน์ด้วยค่ะคุณพี่ยายนาอาหารตำสั่งนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีโอ้โหไม่ได้สวัสดีกันไหลนานทีเดียวเลยนะคะนะบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากลูกพิมดาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ติ๊กพระประแดงพี่บัญชาสิมมานะคะคุณแม่อรุณแสงสอนนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่ศักชัยหิดแก้วนะคะพี่แม็กชาติไทยพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่ากำลังจะนอนเลยพอได้ยินเสียงพิมดามาแล้วเลยเข้ามาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่วรรณากลิ่นจันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่เดินเพ็ญสุขเจริญด้วยนะคะมาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังใครที่กำลังรับชมกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะหรือว่าได้ยินเสียงมาแล้วของพิมดานะคะก็เข้ามาได้ทาง Facebook Liveนะคะแล้วก็เข้ามารายงานตัวกันได้เลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันก่อนนอนเนาะพี่หนุ่ยไลท์คลีนค่ะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่เดินเพ็ญสุขเจริญพี่จินดาเหล่าชายน้องมังกรนะบอกวันนี้น้องมังกรเป็นเด็กดีครับส่งสติ๊กเกอร์แล้วครับดีมากลูกชายแม่นะคะลูกชายลูกสาวแม่เยอะมากเลยพี่ธนชพรด้วยนะคะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสาวแม่นะคะพี่สมศักดิ์นะคะบอกว่าเขาอยู่เวรครับเขาเวรครับนะคะอยู่ลาดพร้าว87นะคะจัดมาแค่ง่วงฟังได้ทุกเพลงครับนี่นะคะพี่เบเบตนะคะเทียนนวมนะคะพี่ศักชัยทักทายกันแล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์สมานอคณีนะคะบอกว่าชุดคุณครูนี่เมื่อเช้านี่ก็ใส่ชุดนี้จำได้นะคะก็ชุดเดิมนี่แหละนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะสารภาพเลยนะคะเพราะว่ารอให้กลับบ้านก่อนค่อยอาบน้ำก่อนนอนหอมๆนะคะตอนนี้คือต้องออกนอกบ้านมาทำงานยังไม่อาบน้ำค่ะนะคะพี่อนุภาพสุวรรณวิโกนะคะแล้วก็ยังมีพี่ละละนาบอกว่าชอบมากค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ชอบอะไรชอบดีเจหรือว่าชอบเพลงหรือยังไงนะขอบคุณไว้ก่อนนะคะพี่ประยงสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมหมดแล้วหรือยังนะคะน่าจะประมาณนี้กันก่อนเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาขึ้นรถไฟด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้รถไฟจะต้อง
ออกก่อนแล้วนะคุณผู้ฟังนะนี่ล่ะค่ะรถไฟไปแล้วนะคะพี่ทวิตพงสายันบอกว่าดีเจน่ารักใส่ชุดไหนก็น่ารักเนาะพี่ทวิตพงเนาะคนมันน่ารักจะใส่ชุดซ้ำสัก3วันก็ไม่เป็นไรหรอกชิมิคะพี่ดาวบอกว่าพี่ดาวจากหนองคายค่ะนี่ยังมีคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะก็ยังเรียกชื่อกันได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะพิมดาก็ยังรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะใครมีเพลงอะไรในใจนะนี่ช่วยกันคิดหน่อยนะคุณผู้ฟังนะพี่พรณภาหมื่นบางนะคะก็มาบอกว่าน้องบอสไม่มาหรอวันนี้น้องบอสไม่มานะคะน้องบอสลาป่วย1วันนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าใหม่ค่ะ02-248-1366นะคะรีบโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องแป้งโกะเขาจะโทรกลับไปพี่โกต้นบ้านหนองผาลาดรายงานตัวครับผมพี่มานพไรเดอร์รังสิตก็รายงานตัวมาด้วยนะคะเอาละหมดแล้วแหละเนาะไปกันต่อนะคะหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่ด้วยค่ะ02-248-1366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ดเลวในดวงใจนะคะจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะเพลงนี้อ่ะยังคงแบบว่าดุดันกันต่อเนื่องเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะมาดูกันดีกว่าว่าหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้เขาจะขอเพลงดุดันกันต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะคะในช่วงของสายชิวหิวใจค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: จำนงครับ
0: พี่จำนงโทรมาจากที่ไหนคะ
3: หนองคายครับ
0: เป็นยังไงที่หนองคายร้อนไหมคะ
3: โอ้ยร้อนครับร้อนมาก
0: ต้องมีโอ้ยมาก่อนนี้ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมถ้าโอ้ยมาเนี่ยชัวร์เลย
3: ฝนไม่ตกเลย
0: ฝนไม่ตกเลยใช่ไหมแล้งเหรอ
3: มันแล้ง
0: อ๋อปีนี้แล้งใช่ไหม
3: พืชผลตามเกษตรนะเหี่ยวตายไปหมดแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยน้อง
0: เหรอทำยังไงได้บ้างเนาะเนี่ยนะคะแล้วพี่จำนงทำอาชีพอะไรคะ
3: เมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดนะ
0: แล้วตอนนี้ล่ะ
3: ทำแตงโม
0: แล้วทำไมต้องบอกเมื่อก่อนด้วยอ่ะ ทำไมไม่บอกเลยว่าอ๋อพี่ทำแตงโมอะไรอย่างเงี้ย
3: ทำแตงโมด้วยทำข้าวโพดด้วย
0: อ๋อทำหลายอย่างใช่ไหมทำข้าวโพดด้วยทำแตงโมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงพืชผลแห้งเหรอ
3: มันแห้งมันแรง
0: แล้วต้องทำยังไงอะคะ
3: ก็ลดน้ำไปอย่างนั้นล่ะสูบน้ำ
0: สูบน้ำลดน้ำเอาใช่ไหมฝนไม่ตกเนาะ
3: ฝนไม่ตกเลย
0: ลำบากจังเลย
3: แล้วยังไม่ตกเลยเดือนกว่าแล้ว
0: เดือนอะไรนะเดือนกว่าแล้วเหรอคะ
3: เดือนเดือนกว่าแล้วยังไม่ตก
0: เดือนกว่าแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่กรุงเทพนี่ตกดีนะ
3: ได้ยินแต่ข่าว
0: ใช่ไหมตรงที่เขาไม่ต้องการให้ตกก็ตกจังเลยเนาะตรงไหนที่เขาอยากได้น้ำก็ไม่ไปตกตรงนั้นทำยังไงดีล่ะขอฝนไหมต้องทำยังไงจุดบุญบั้งไฟเหรอ
3: ยังไม่ได้ทำบุญบั้งไฟเดี๋ยวนายก็บอกว่าวันที่25ทำบุญบั้งไฟอยู
0: ่25พฤษภาใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ต้องทำบุญบั้งไฟขอฝนเนาะหรือแห่นางแมวไหมหรือยังไง บ้านพี่เขาทำไงกันขอฝน
3: โอ้ก็ทำบุญบ้างไฟแล้วก็เลี้ยง
0: ล่ะ
3: เดี๋ยวเลี้ยงกระปู
0: อ๋อเลี้ยงปูเลี้ยงใครนะ
3: เลี้ยงปูเลี้ยงปู
0: อ๋อปูนี่คือปูอะไรคะ
3: ปูที่หัวพี่ที่รักษาบ้านรักษาเมือง
0: อ๋อปูที่รักษา
3: ไป
0: ก็คือเราก็ทำบุญกราบไหว้อะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยว
3: ทำบุญกราบไหว
0: ้เดี๋ยวฝน
3: มาขอฝน
0: ขอฟ้าขอฝนเดี๋ยวก็ฝนก็มาเนาะ
3: ใช่
0: นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะชาวไร่ชาวสวนเนาะแถวนู้นเนาะขอให้ฝนตกลงมาเยอะๆนะ
3: รอทองดาวมาหลายวันแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินวันนี้กด
0: เหรอคะพี่จำนงเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมเนี่ย
3: เคย
0: แล้วเหรอ
3: เคย
0: นานยัง
3: ประมาณอะไรอ่ะต้นเดือนมั้ง
0: เหรอคะจำไม่ได้เลยอ่ะพี่ทำสวนแตงโมเหรอแปลว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้อาชีพแตงโมป่ะ
3: ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำวันน
0: ี้ของเราใช่ไหมวันนี้มาใหม่อาชีพแตงโมไม่เคยได้คุยเลยใครทำอาชีพแตงโมตอนนั้นคุยทำอาชีพข้าวโพดแน่เลยใช่ไหม
3: ข้าวโพดวันนี้ไปทำแตงโมวันนี้
0: วันนี้ไปทำแตงโมซะแล้วเนาะ
3: กำลังลง
0: แตงโมนะคะขอให้ฝนตกมานะจะได้ไม่ต้องคอยรดน้ำเนาะพี่เนาะ
3: ครับ
0: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ต้องเพลงของพี่สุนารีราชสีมาและเพลงกาดเท้ายะโม
0: ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
3: มันไพเราะ
0: ไม่ค่อยได้มีใครขอนะเพลงนี
3: ้
0: เนาะ
3: มันไพเราะ
0: ใช่ไหมมันเป็นเพลงเพราะเนาะเป็นเพลงแบบเด็กประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยตอนเด็กๆคุณดาเคยเอาไปประกวดอยู่นะเพลงนี
3: ้ครับเพลงหวานๆ
0: เนาะเพลงสมัยก่อนนะคะได้เลยอยากมอบให้ใครไหมพี่จำนง
3: โอ้ยมอไปหน้าไม้แล้วก็น้องหลังไม้ที่รับโทรศัพท
0: ์ได้ค่ะนะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะให้ฟังอันนี้จะนอนแล้วใช่ไหมคะ
3: ยัง
0: เหรอนอนกี่โมง
3: 2 โมงกว่า2 ทุ่มกว่า
0: ก็เนี่ย2 ทุ่มกว่าแล้ว
3: 2 ทุ่ม 4 ทุ่มค่อยจะนอน
0: นอน4 ทุ่มเนาะ
3: เดี๋ยวฟังน้องดาไปก่อน
0: อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยนอน4 ทุ่มนะ
3: ครับ
0: ได้เลย
3: ขอให้จัดรายการเป็นนานๆนะจ๊ะ
0: อุ้ยขอบพระคุณมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่จำนงนะขอให้ฝนตกเยอะๆเลยนะคะ
3: ครับกับไปหาน้องดาด้วย
0: ได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะ
3: ครับ
0: ฝันดีนะคืนนี้
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เทพีบ้านไพรนะคะเพลงนี้จากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะพี่กุ้งก็จะมาร้องเพลงนี้เราฟังกันบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะคะก็เราก็จะได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเนาะเสียงสดๆแล้วก็ได้เจอพี่กุ้งกันบ่อยๆมาอัปเดตผลงานให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเพลงนี้ค่ะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29นะคะเดือน9ที่เดือนอะไรกันยาเนาะนะคะปี2567นะคะที่บมจ.อสมท.ของเรานี่เองค่ะนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ
6: ้
7: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้โปร

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังแหมตอนแรกนี่จะแถมเพลงให้อยู่แล้วนะคะเห็นว่ามีเวลาพอเหลือเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเอายังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวแถมให้นะคะหลังจากจบในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกันแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่เพื่อชีวิตกันก่อนค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้านะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะที่022481366นะคะโทรมาได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกสัก2เพลงก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะว่ามีเวลาพอเหลือหรือเปล่านะน่าจะพอมีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังหาไม่เจอหาเพลงไม่เจอคุณฟังหามันไม่ขึ้นนะคะก็เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องใช้วิชามานนิดนึงนะคะต้องใช้วิทยายุทธกันนิดนึงนะคะสำหรับการค้นหาเพลงนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้คุณผู้ฟังแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะวันนี้พิมดามีนิทานก่อนนอนนะคะมาเล่าให้ฟังกันแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รอฟังนิทานอยู่นะคะรอได้เลยนะคุณผู้ฟังสรุปแล้วก็คือมันไม่เจอจริงๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเพลงอื่นให้แทนก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะด้วย2เพลงนี้ก็แล้วกันนะคะแหมจะเอาเพลงแบบว่าสนุกสนานหรือว่าจะเอาเพลงแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเพลงแบบก่อนนอนดีนะคุณผู้ฟังนะแป๊บนึงนะคะขออภัยด้วยนะอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันผิดแผนนะมันผิดแผนนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วย2เพลงนี้ค่ะเต็มนาวาค่ะรักเต็มเต็มเจ็บเต็มเต็มนะคะแล้วเหลือตามมาด้วยเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดินเพ็ญอำนวยพรค่ะ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาบที่ระลึกรวมถึงการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกด้วยกอบศักดิ์แนะใช้เงินกู้400ล้านลงทุนโซล่ารูฟท็อปคนละครึ่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของสินทรัพย์ทั่วโลกในขณะนี้สำหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุตินอกจากนี้ยังมีประเด็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนทั้งเรื่องไต้หวันการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันจากอิหร่านและสงครามเทคโนโลยีโดยประเมินว่าโลกจะอยู่ในสภาวะผันผวนเช่นนี้ไปอีกอย่างน้อย2ปีเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนที่มีพายุมาได้ทุกวันสำหรับกรณีรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อดูแลเศรษฐกิจมองว่าไม่ควรนำเงินจำนวนมากไปใช้พยุงราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการทำลายแหล่งพลังงานและโรงกลั่นซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันไม่ลดลงง่ายๆพร้อมเสนอทางออกควรแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอาทิโครงการโซล่ารูฟท็อปคนละครึ่งโดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาครึ่งหนึ่งและประชาชนจ่ายอีกครึ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ไทยมีพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มากขึ้นและลดการพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเร่งเตรียมการเรื่องอาหารยาและวัตถุดิบตั้งแต่วันนี้เพราะหากรอให้วิกฤตสุกงอมอุปกรณ์เหล่านี้จะมีราคาแพงและหาซื้อยากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือผ่านส.ส.ภูมิใจไทยเรียกร้องให้ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และยุติพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้พร้อมทางมารวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ร.บ. SEC และโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเร่งด่วนโดยมีนายกิตติชัยเอ่งช่วนส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยรับหนังสือนายพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มชุมนุมระบุว่าการรวมตัวครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์โดยเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบณทำเนียบรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนนี้นายพิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าภาคใต้ควรจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรมด้านนายกิตติชัยเอ่งช่วนกล่าวว่าตนจะนำเรื่องข้อกังวลของประชาชนส่งไปยังรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยให้พิจารณาต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
6: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหม แค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะจะมารับสายหน้าไมค์กันแล้วคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมกันไปแล้วนะคะน้องแป๊กโทรกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะ1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ลุงขี้เหร่935
0: อุ๊ยทำไมวันนี้ขี้เหร่ล่ะปกติที่สุดหล่อนะ
3: ไม่ขี้เหร่สุดๆไง
0: อ๋อขี้เหร่สุดๆเลยเหรอคุณลุงวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย
3: คะ
0: อยู่ที่ไหนคะตอนนี
3: ้
0: จะเข้าบ้านแล้วเหรอคะออกมาตั้งแต่กี่โมงคะ
3: เที่ยง
0: เที่ยงเหรอใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าบ้านแล้วเนาะเขากลับเข้าไปหาแม่บ้าน
3: ไม่มี
0: นั่นแน
3: ่ไม่มี
0: จริงหรือเปล่า
3: เข้าเมื่อไหร่ก็ได้พูดถึงแม่บ้านเลย
0: อ๋อไม่ได้มีใครรออยู่เนาะ
3: ไม่มีใครทั้งนั้น
0: แต่ว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วไงใช่ไหมเราก็ต้องกลับบ้านพักผ่อนเติมพลังชาร์จแบต
3: เข้าบ้านไปดูหนังซีรีส
0: ์อ๋อเหรอแนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้งหรือแนวนอน
3: อะ
0: ซีรีส์นี่เป็นแนวแบบไหนแนวตั้งหรือแนวนอน
3: หนังจีนหนังจีน
0: อ๋อหนังจีนใช่ไหมนะบางคนเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไงแบบว่าซีรีส์แบบที่เป็นแนวตั้งไงไม่ต้องเอ็นโทรศัพท์เป็นแนวนอนอีกต่อไปแล้วไงเขาเรียกซีรีส์แนวตั้ง
3: จอโค้ง
0: อ๋อเป็นจอโค้งด้วยโอ้โหธรรมดานะเนี่ยซีรีส์จอโค้งซะด้วยนะคะกำลังเข้าบ้านแล้วเนาะแล้วคุณลุง935นี่บ้านอยู่แถวไหนคะ
3: ไม่ตอบได้นะ
0: ไม่ตอบเนาะเราจะเป็นแบบไปเรื่อยๆเนาะวันนี้อยู่ที่นี่วันนี้ที่นั่น
3: ไม่ใช่ว่าบ้านจริงหรือบ้านปลอม
0: เอามีบ้านจริงบ้านปลอมด้วยแน่ๆแปลว่าเราเป็นคนมีความลับเยอะแน่ๆเลย
3: ไม่ใช่เอาบ้านเก่าอยู่นครปฐมไง
0: อ
3: ๋
0: อเป็นแบบบ้านเกิดหรือว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช
0: ่คนนครปฐมนี่เอง
3: ใช่
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะกลับเข้าบ้านที
3: ่บ้านอยู่กรุงเทพ
0: กรุงเทพนี่แหละใช่ไหมคะ
3: บ้านของตัวเอง
0: ค่ะแต่ว่าบ้านที่นะที่นครปฐมนี่คือบ้านเกิด
3: นะญาติของพ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่ญาติอยู่ที่นั่นหมดปลูกกล้วยมีคนเข้าไปรับกล้วยกับกล้วยน้ำว้ากับไอ้กล้วยหอม
0: โอ้โหดีจังเลยมีสวนกล้วยด้วย
3: มีแต่เขายกให้ลุงไม่เอา
0: ทำไมล่ะ
3: ฮะ
0: ทำไมเราไม่เอาล่ะ
3: ลุงไปขับแท็กซี่นานแล้วลุงจะไปดินทำไมลุงเคยไปเที่ยวนึงแล้วใช้ลงไปขุดบ่อข้างๆบ่อมันจะมีเลี้ยงปลาดุกปลาจ้อนแล้วเวลาเอาน้ำเนี่ยรดต้นไม้รดต้นกล้วยแล้วก็มีสับปะรดไอ้เล็กๆแล้วก็มีตอนนั้นพายเรือไม่เป็นหรอกมันมีเรือเล็กๆเนี่ย
0: ค่ะ
3: แล้วก็พายไปก็เอาน้ำรดไปเดี๋ยวนี้มันใช้ฉีดเอา
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยทำสวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลยไม่เอาละขับแท็กซี่ดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอ
3: ไม่ใช่เหนื่อยแต่ว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบไปเอาของใครเราชอบทำด้วยตัวเอง
0: ไม่ใช่ของใครก็เป็นมรดกก็ต้องเป็นของเรานี่แหละ
3: ต้องให้หลานมันไปดูให้หลาน
0: เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนาะไม่มีลูกไม่มีลูกก็เอาให้หลานอะไรเงี้ยเน
3: า
0: ะ
3: ให้หลานเข้าไป
0: ดีละดีละ
3: เป็นคนหลายคน
0: นะเป็นคนจิตใจดีเน
3: า
0: ะสาธุ
3: โอ้ยดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปเมืองนอกมีได้มา4 ล้านยกให้ฝรั่ง2 ล้าน
0: อุ้ยจริงป่ะเนี่ย
3: จริง
0: ตอนนี้เหลือสักล้านไหมคะ
3: ไม่มีหัวล้าน
0: เอาเหรอเผื่อจะยกให้ดีเจบ้างอะไรบ้างเห็นเป็นคนใจดีอะเน
3: า
0: ะ
3: ไม่มีเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่อ่ะงวดโอ้เนี่ยงวดที่มันออกอะไร1 2 5 6 1 2อ่ะลุงผิดเป็นเลข5 5 1
0: ตัวเดียวเท่านั้นเองเหรอ
3: ไม่งั้นก็ได้30 ล้านแล้ว
0: โอ้ยถ้าได้30 ล้านเอามาแบ่งกันบ้างนะ
3: โอ้ยเอาไปเลย2 ล้าน
0: สาธุสาธุนี่เขาได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะคุณลุง
3: โอ้ยไม่เป็นไรเชิญงวดละ10 ใบ
0: เขาเป็นสักขีพยานกันทั่วประเทศแล้วนะว่าลุงจะแบ่งพิมดา2 ล้านเนี่ย
3: โอ้ยเจ็บเจ็บนี่เชิญลอตเตอรี่งวดละ10 ใบ
0: ใจดีเนาะไม่แล้วคุณลุงนี่เก่งนะคุยโทรศัพท์ไปด้วยเปิดวิทยุไปด้วยแล้วคุยรู้เรื่องด้วยเนี่ยเก่งมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย
3: มีอาจารย์เขาบอกว่า
0: อะไรอีกอะ
3: หูไม่กระดิกนะอย่ามาฟัง
0: นี่เราเป็นคน เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร
3: มีอง
0: จริงว่าไม่ใช่สัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัสดีอะไรอย่างเงี้ย
3: สัมผัสดีเขาว่ามีองเขาบอกว่าลุงมีองแต่ลุงไม่มีอะไรเลยลุงในตัวลุงไม่มีอะไรเลย
0: นะคะ
3: แต่การ
0: แยกเขาเรียกอะไรแยกประสาทสัมผัสได้เขาเรียกประมาณนี้
3: เพราะว่าไปไหนเขาก็บอกว่าคนนี้มันมีองมีอง
0: ก็แยกประสาทสัมผัสได้ไงเน
3: า
0: ะ
3: ไม่ใช่ไม่มีอง
0: ไม่มีนะ
3: รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วตั้งเวลาครับ
0: เอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องนี้มันจะยาวเลยนะคุณลุงนะอยากรู้มากเลยตอนนี
3: ้หัวเราะไปงั้นแหละ
0: อ๋อเหรอไม่มีเนาะนะคะ
3: เจ้าทุกวันตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
0: นะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกัน
3: ค่ะแล้วก็ต่อเพลงเศร้าไปอีกนิดนึง
0: เพลงอะไรวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ว้าว
0: ว้าวแอบชอบใครหรือเปล่าน
3: ะ
0: แอบชอบใครอยู่หรือเปล่า
3: เขาไม่ชอบเราหรอก
0: ก็เลยเอาเพลงนี้นะฝากถึงเขาเนา
3: ะ
0: เลยเอาเพลงว่าวฝากไปถึงคนที่เขาชื่นชอบ
3: ต
0: ้
3: องบอกว่าเราโฆษณาบอกว่าปล่อยได้ใจเขาเบาแล้ว
0: ก็เลยปล่อยว่าวไปเลยเนาะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดเองเลยสโลแกน
3: พูดไม่ได้หรอก
0: ขอขอบคุณ
3: เดี๋ยวก่อนนะติดคออ
0: ันนิดนึงให้ไอก่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไม่ได้

0: เข้าเป็นเสียงเสียงกายสุพรรณเลยนะ
1: เหรอจริงป่ะ
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
0: หลวงปู่เผือกเข้า
1: เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังโทรมาหน้าไมค์ใหม่นะคุณลุงนะแล้วแล้วลองแบบว่าองค์เข้าเป็นเสียงสุพรรณให้ฟังหน่อยนะ
0: ได
1: ้ได้มาแล้วมาแล้วปู่มาแล้วขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าไมค์ขับรถกลับบ้านปลอดภัย
0: นะหลับฝันนี่เข้าบ้านแล้วจะปิดประตูรั้วแล้วเนี่ย
1: นะฝันดีนะคะคืนนี้จ้า
0: เปิดโทรศัพท์ฟังอยู
1: ่เออนั่นแหละพักผ่อนนะคะคุณลุงนะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณนะคะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เอาละนะคุยกันมากนี่คุยยาวเลยนะอ่ะคุณผู้ฟังชุดนี้ค่ะพาเรทนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทายมาดีกว่าว่าเปิดเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะลองทายกันมานะเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะเริ่มต้นที่เพลงนี้อีกรอบหนึ่งเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

0: าเรตเพลงฮิต4เพลงนะคะมีใครเดาได้ไหมเอ่ยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็จะบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วกันเฉลยเลยนะคะไม่ต้องทาย4เพลงนะคะที่เปิดในวันนี้นะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่เราเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาตินี่เป็นไงลึกซึ้งไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยน้ำค้างบนต้นหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนานะคะตามมาด้วยเพลงว้าวนะคะจากมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยละลอยละลอยสุดท้ายก็ตกลงมาตายนะคะนี่ไงเปรียบความรักเป็นดั่งว้าวนะคะตามมาด้วยผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะคะจากน้องเอิ้นขวัญวรัญญาก็เป็นการเปรียบเปรยเนาะธรรมชาติกับความรักเหมือนกันนะคะเปรียบผู้ชายเป็นผีเสื้อใจร้ายเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ที่ใจอ่อนนะคะและปิดท้ายกันด้วยค่ะก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัตการนะคะก็คือก้อนหินสิ้นใจเปรียบความรักเป็นดั่งก้อนหินขนาดก้อนหินนะที่มันไม่มีหัวใจมันยังสิ้นใจตายเลยที่ดูแล้วกันนะคะ4เพลงค่ะพาเรตเพลงฮิตชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาติเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะรถไฟสายด่วนขบวนที่2แหมยังไงพูดยังไงนะพูดไปพูดมาเนี่ยโอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังรถไฟสายด่วนขบวนที่2นะคะมาแล้วเดี๋ยวจะเรียกชื่อคุณผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามานะคะขอเพลงกันทางหลังไมค์ก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณผู้ฟังนะที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Fanpage นะคะที่ LTM FM 95เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคุณผู้ฟังเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาค่ะรถไฟเอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะคะเริ่มต้นทักทายนะคะพี่กุ้งจากหนองคายนะคะพี่คำเพียรจากสกลพี่อนันต์โคราชพี่ดาอุตรดิตถ์พี่มนัสนครศรีพี่สุริยานครศรีและพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะทีนี้เรามาทักทายคุณผู้ฟังที่รายงานตัวกันเข้ามานะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีด้วยน้องคิตตี้วังว่านะคะน้องคิตตี้บอกว่าคุณแม่ครับชุดพาเรตชุดนี้นี่น้องคิตตี้ร้องไห้เลยครับแม่พิมดานะคะไม่ว่าชุดไหนน้องคิตตี้ก็ร้องไห้นะทุกชุดเลยนะไม่รู้เป็นยังไงร้องไห้เพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่นิสาสวัสดีค่ะน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะบอกว่าหัวม้วนหมายถึงหัวต้นชั่วโมงใช่ไหมมาโหดจังเลยนะคะพอต้นชั่วโมงมาโหดพอกลางชั่วโมงนี่ก็มาเศร้านะนะมามีหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายรูปแบบคุณพี่กระแตสวัสดีด้วยนะคะพี่กระแตคุณแม่อรุณด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุวิมลจันทไทยบอกว่าเพราะค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีเสียเปียกนะคะไปนอนแล้วมั้งเสียเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่มิมี่ด้วยน้องมังกรธนชนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะมีพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สุวิมลนะพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะพี่จรูนนักแก้วนะคะนี่แหละเห็นกันอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะไม่มีละไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟก็คงจะต้องออกแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะรถไฟหัวจักหน้าตาสิ้นหวังของเราปูนปูนปูนปูนนะคะอ่ะพี่สมศักดิ์ด้วยนะคะบอกพี่สมศักดิ์มาทันไหมอ่ะพี่สมศักดิ์มาทันอยู่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องปาดปานชีวามาฝากกันชื่อเพลงนี้ก็โอ้โหชื่อเพราะมากๆเลยรัตติการแห่งความเหงาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากน้องปานชีวาพร้อมๆกันในช่วงของเจ จอคิวฮิตค่ะพี่สุรยุทธบอกไม่สนใจเราเลยสนใจก็ได้นะคะเพิ่งเห็นว่าพี่นะพิมพ์มาช้ามากเลยพี่สุรยุทธสมานอคณีด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังจอคิวฮิตค่ะนะไปฟังเพลงจากน้องปาดปานชีวากันค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหเพลงเนาะเพราะจริงๆด้วยนะคะเป็นเพลงแบบว่าลูกเอื้อนเป็นเพลงแบบคล้ายๆไทยเดิมผสมไปด้วยนะคะชื่อเพลงก็เพราะด้วยชื่อเพลงว่ารัตติการแห่งความเหงานะคะจากน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะในช่วงของจอกคิวิตนะคะเพลงนี้เนี่ยคำร้องทำนองนะคะได้พี่เจี๊ยบนิสามาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนค่ะจากสังกัด SSK Music นั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วก็ส่งกำลังใจมานะคะซัพพอร์ตน้องปั่นปันชีวากันได้ด้วยนะคะจอกคิวิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาล่ะเรามาโยกย้ายนะคะขยับจังหวะกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังโยกย้ายสายสะโพก

0: ทัวร์ลงลงลงลงลงสนุกสนานกันไปนะคะในช่วงดึกดึกแบบนี้นี่เริ่มดึกแล้วนะเข้าสู่สี่ทุ่มนี่ก็เรียกว่าดึกแล้วนะนะคุณผู้ฟังนะสำหรับใครที่กำลังจะนอนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เปิดเพลงสนุกสนานเนาะให้สำหรับคนที่เขาทำงานแล้วง่วงๆอยู่นะคุณผู้ฟังสองเพลงนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่11แล้วก็ตามมาด้วยทัวร์ลงวันธงชัยนะคะจากปาวลีพรพิมลและน้องใบเตยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18ค่ะเพลงที่ติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: หลังจากจบโฆษณาค่ะกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิทานของเราเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังดีๆมากๆเลยนะคะแล้วก็จินตนาการตามไปด้วยนะคะเพราะว่านิทานของเราวันนี้นะคะเรื่องเป็นเรื่องที่ชื่อว่านายพรานค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากจนแทบจะจำไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้มีนายพรานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนายพรานคนนี้เป็นคนขี้เหร่ที่หน้าตาดูดีที่สุดนายพรานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแคระผอมเหมือนหมูและหัวล้านดกดำเงางามนายพรานหลงทางอยู่ในป่าลึกที่มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพรานได้พบกับม้าดำตัวสีขาวนายพรานจึงจับม้าขาวตัวสีดำนั้นเอาไว้เพื่อใช้เป็นพาหนะนายพรานกระโดดขึ้นขี่ม้าม้าวิ่งลุยโคลนฝุ่นตลบน้ำครึ่งแข้งเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็มาพบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นนายพรานไม่รอช้ารีบชักปืนสั้นยาว9ศอกออกมาป้องกันตัวนายพรานยิงออกไป1นัดเสียงดังปังปังปังปังปังกระสุนเจาะเข้ากะโหลกแต่ไม่ทะลุหนังของจระเข้จระเข้ล่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอนตายตาปริบๆหลับสนิทไปเลยจากนั้นนายพรานก็นำเนื้อที่เป็นเนื้อกระดูกของจระเข้มาย่างไฟในหม้อที่ต้มน้ำเดือดแล้วเพื่อทำเป็นอาหารเย็นไว้กินตอนเช้าเมื่อถึงตอนเช้าวันต่อมานายพรานก็กินอาหารเย็นที่เตรียมไว้แล้วออกเดินทางต่อนายพรานขี่ม้าวิ่งลุยน้ำที่สูงท่วมหัวจนทำให้กางเกงของนายพรานเปียกแฉะไม่นานจากนั้นนายพรานได้ยินเสียงเรือดำน้ำกู้ชีพที่บินสำรวจอยู่บนท้องฟ้านายพรานตะโกนเสียงเบาๆว่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยเรือดำน้ำกู้ชีพได้ยินเสียงนายพรานร้องขอความช่วยเหลือแววแววเต็มสองรูหูจึงหย่อนบันไดเลื่อนลงมาให้ในพรานรีบปีนบันไดเลื่อนขึ้นไปด้วยความสบายอย่างทุลักทุเลในที่สุดในพรานก็รอดชีวิตจากการหลงป่าและได้ตื่นจากความฝันเสียทีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานในค่ำคืนนี้นะเป็นไงบ้างนะฟังแล้วเป็นยังไงจินตนาการออกไหมคะ นะใครที่จินตนาการตามนี่คงจะแบบว่าตกลงมันยังไงมันยังไงกันแน่นะนิทานเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังได้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียโอ๊ตพี่โอ๊ตคณิตมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะเพราะวันนี้น้องลูกตาลติดภารกิจอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะไปติดตามใน Facebook ส่วนตัวน้องลูกตาลได้นะสวยมากประเทศฟินแลนด์และน้องลูกตาลก็สวยมากเช่นเดียวกันวันนี้เป็นดาราไปก่อนเจอกันใหม่วันพุธค่ะ2 ทุ่มเจอกันนะวันพุธนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:15 ครับมันด้วย3สาวต้นสัปดาห์แบบนี้กับ FM 95นะครับคุณฟังนางสาวมั่นเงินจางน้องธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาอาสยามนะครับชื่อเดิมของเขาและก่อนนั้นบังเอิญมันได้อ่ะแอนออร์ดีและวันนี้เปิดมาด้วยน้องปลายสุดสวยปลายกนกพรครับบอสโสดบออนุญาตให้จีบคุณฟังอยู่กับลูกโหนดนะฮะมาแทนน้องลูกตาลสี่โมงไม่ใช่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับผมกับค่ำคืนของวันจันทร์นะจันทร์ต้นสัปดาห์วันนี้วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่พิมดามหานครเนาะอยู่กันกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับตอนนี้ก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกส่วนช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ครับส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับเช่นเดิมค้นหาคำว่า LTM FM 95นะฮะอยู่กับลูกโหนดนะหรือว่าโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟังเนื่องจากในการช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับก็วันนี้เฉพาะกิจมาแทนน้องลูกตาลชนิชาลูกตาลติดภารกิจบินไปต่างประเทศนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยมีเชฟพงษ์จนีแวะมาแล้วบอกว่าทักทายรอบ2นะคนหล่อเลือกได้ไหมผมเลือกไม่ได้ขนาดนั้นกับเชฟครับพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าบอกว่าทักเจ้าลูกโนดแสดงว่าหลายคนชื่นชอบนะชื่อเพลงลูกโนดดีว่านะหลุดจังไหมลูกโนดนี่แรงตายไส้เลยนะครับมีคุณทิพย์สุดาบอกว่ามาแย้วมาแย้วโอ้ยเป็นแมวหรือเปล่าคุณนิรำไหมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกโนดพี่นักรบเพื่อประชาชนก็ทักทายด้วยนะครับดีเจลูกโอ๊ตนี่สงสัยต้องลูกโอ๊ตคล้ายๆแบบว่าแม่เรียกลูกเพชรลูกเพชรอย่างนี้ได้ไหมลูกตาลมีลูกแล้วนะดีคุณพี่จิตจากดอนเมืองบอกว่าทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตอีกหนึ่งคนพี่ตายและพี่ยาอ่อนนุชนะครับผมมารวนช่องทาง SMS นะครับก็มีเชฟพงนี่แหละก็เพิ่มเติมรักริมทางสีไพรสารีวงว่าช่วง4โมงเย็นโดนดองไปผมขอมาย้ำนิดนึงนี่นะฮะไม่อยากจะช้ำนะย้ำเลยดีกว่าย้ำกับน้องโอ๊ตอย่าลืมนะฝากมาให้ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ช่วงดึกๆแบบนี้ส่วนพี่อรุณแสงสองครับก่อนนอนบอกว่าพี่เนี่ยอยากฟังกลางดาวค่ะเพราะว่าตอนนี้เปิดหลังคาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะชมดาวไม่ใช่ก็บอกอยากฟังเพลงของลูกชายเขาส่วนแม่น้องพอชนี่นะครับก็บอกว่าทักทายลูกโอ๊ตลูกชายอายุ10ขวบชอบมากๆขอบพระคุณที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเนาะก็คุณแม่เป็นต้นแบบที่ดีก็สุดยอดเลยแบบว่าฟังแบบว่าหลากหลายแนวเนาะในอนาคตเขาจะได้แบบว่ามีความชื่นชอบได้ตามใจชอบได้เลือกเยอะใช่ไหมคุณอัญชลีชูสุขนะคุณทิพย์สุดาบอกว่าเพิ่งฟื้นค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำอะไรมาครับทำไมเพิ่งเฟิร์นพี่จิตเอ๋ยคุณสุธีทิดานะพี่เอกรินก็แวะมาแล้วเมื่อสักครู่นี่หลายท่านนะฮะก็เพิ่มเติมเพลงเข้ามาด้วยอ่ะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อน02 248

02-248-1366 02-248-1366ครับอยู่กับลูกโหนดนะฟังเพลงน่ารักกันก่อนแล้วกันค่อยๆขยับจังหวะกันไป

0: มนุษย์เราก็มีความอยากเนาะรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติชีวิตจริงๆแต่คณิตก็อยากจะมีเหมือนกันนะคล้ายๆชื่อเพลงของตรีชนรงค์เลยฮะอยากมีตังค
1: ์สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่แต่ตอนนี้หนึ่งสาวมาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อมพี่อ้อมสบายดีนะพี่นะ
2: สบายดีค่ะ
0: เหมือนไม่เจอไม่ได้คุยไม่ติดต่อกันนานเหลือเกินแล้วนะพี่อ้อมนะกับผมเนี่ย
2: ไม่เคยคุยเลยน้องโอ๊ตอะ
0: เหมือนเอ๊ะสมัยเที่ยงคืนถึงตีสองที่ผมจัดนี้ก็เคยคุยกับพี่อ้อมหรือเปล่าไม่เคยเหรอผมคุ้นๆจังเลย
2: ติดพัดลม
0: เอาละ
2: ติดพัดลม
0: เอ๊ะวันนี้ไม่แซวอะไรเยอะและวันนี้พี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรพี่
2: พบหมอหน
0: ้
2: าห
0: ้
2: าน
0: พบหมอหน้าห้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะพี่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วใกล้จะนอนหรือยังเนี่ยสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วน่ะ
2: ย
0: ัง
2: พี่นอนเที่ยงคืนเลย
0: นอนเที่ยงคืนโอ้คิดว่าแบบว่าทำงานช่วงกะดึกไม่ได้กรีดยางไม่ได้แกะสลักนะพี่อ้อมนะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเขาค่ะอยู่บ้านอยู่กับบ้าน

0: โอเคไม่เป็นไรนี่ฟังเพลงก่อนนอนนะแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้อม
1: ก็มอบให้แฟนคลับของน้องโอ๊ตน้องลูกตาล
0: ครับ
1: ทุกคนทุกท่านเลย
0: แหมได้เลยอวยพรคุณผู้ฟังสักนิดนึงสั้นๆอวยพรยัง
1: ไงขอให้รวยขอให้รวยก็แล้วกัน
0: เออทราบถูกครับผมนี่ขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะ
1: ค่ะน้องโอ๊ต
0: ค
1: ือวางไม่ได้เลย
0: แ
1: ต่น้อง
0: โอ๊
1: ต
0: กลาง
1: ว
0: ัน
1: เน
0: ี่ยอ๋อไม่เป็นไรพี่เพราะว่าอีกหนึ่งช่องทาง
1: สัญญาณเขาไม่ได้ส่งมา
0: ใช่ไม่ได้ส่งผ่านวิทยุเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายสดทั่วประเทศช
1: ่
0: วงเวลาช่วง
1: ค่ะไม่ได้ส่งร้อยสอง
0: รอมา
1: ทออ
0: ่ะใช่ครับช่วงเวลาผมไม่ได้ส่งสัญญาณแต่จะส่งสัญญาณช่วงนี้แหละประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยยาวๆไปจนถึงตีห้าใช่ไหมช่วงพี่สีพี่จามอนอ่ะโอเค
1: พี่เพิ่งได้ฟังช่วงสามทุ่ม
0: ครับพี่อ๋อได้รับช่วงสามทุ่มไม่เป็นไรก็มาร่วมสนุกกันได้นะก่อนนอนเนาะพี่อ้อมนะ
1: ค่ะพี่ก็ชอบเป็นแฟนหนุ่มแฟนหน
0: ุ่มดีแล้วอ่ะได้เลยมาเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมด้วยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่คุณอ้อมจากสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สวัสดีไปถึงคุณวันวิสาสุโขทัยด้วยนะครับพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชคุณวิทยาศรีสเกตนะครับพี่หนึ่งรงก๊อกครับผมจากสุวรรณภูมิป้ายาสมุทรปราการยังไม่เข้านอนอีกแล้วป้ายารวมไปถึงพี่นันเพชรชบูรณ์ด้วย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

เสียงจากน้องแรนดี้อีสานนะฮะนี่เจ้าตัวสมัยนู่นยังเด็กๆเมื่อ 18-19 ปีที่ผ่านมานะฮะก็เป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่ม.รามคำแหง1นะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2551เลยคุณผู้ฟังน้องยังเด็กอยู่ด้วยนะเสียงนี้ลืมพูดซิปครับผม

0: ก็ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: 22:39 แล้วสาวสวยจากเพชรบูรณ์ครับบอกว่าแม่ดึกแล้วพี่เนี่ยอยากทำบุญจะไปเข้าวัดทำบุญก็ไม่ได้แล้วเวลานี้ก็เลยขอเพลงนี้ฟังแทน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: านจากแอลยอดรักสลักใจครับอยากมีเมียเป็นความในใจของพี่มนัสหรือเปล่า มาให้พี่มนัสจากนครศรีธรรมราชกันนะครับเพิ่ม
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: 22:55กันแล้วนะครับสวัสดีไปถึงลุงโก้ตลาดสินครับบอกว่าอยากฟังเซิร์งโนบิตะลูกอ๊อดส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่อยู่จากเด็กสุพรรณแบบคุณต้นรักคุณอ๊อดข้ารักเองให้เด็กเมืองการสักนิดหนึ่ง Facebook ต้องนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจัดไปครับเฮซ่าทุกอันข้อความด้วยปุนปุนเอ๊ออกเสียงถูกไหมไม่รู้นะแล้วก็อีกหนึ่งคนครับผมบอกว่าขอเพลงกลิ่นแก้มนางหน่อยเวอร์ชันพี่เอกชัยครับมอบให้น้องเมย์หลังไมค์ให้น้องเมย์หน้าไมค์และเมย์รับสายครับพี่เมย์รับสายไวประมาณนั้นขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับไอ้ใบ้งานจากมารีฮวนหน้า

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2นะครับ23 นาฬิกากับอีก3นาทีกับ FM แก๊สพาคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาและตอนนี้พาเรตเพลงฮิต1สายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่1ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสายหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้เช็คสักนิดหนึ่งระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไมค์เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคกันก่อนละกันนะตอนนี้มาแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคยังไม่หลับนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรตเนี่ยพี
2: ่อ๋อวันนี้อยากฟังเพลงของมัตซีครับ
1: เขามัตซีมอบให้ใครครับเชิญเลย
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องดีเจแป้งโกดังไงแล้วก็น้องโอ๊ตด้วยครับ
1: ครับผมสุขภาพสบายดีนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับผมสุขภาพแข็งแรงดีครับ
1: โอ้โหนี่แหมคิดถึงเสมอนะครับพี่หนึ่ง
2: ครับไม่ได้เจอน้องโอ๊ตนานเหมือนกันครับ
1: นานมากเหมือนกันนานๆผมจะโผล่มาช่วงดึกทั้งทีเนาะพี่เนาะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักนิดนึงนะครับ อาจจะผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะพี่หนึ่งนะ
2: มันยาว
1: ใช่มาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตร

0: ลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มันแต่ทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: เชื้อรถแบคทีเรียเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับเรียบร้อยพี่หนึ่งวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่นะที่เป็นเพื่อนเพื่อนนักจัดรายการในแต่ละช่วงเวลาเนาะมาฝากเพลงทิ้งไว้เนี่ย
1: คร
0: ับ แหมขอให้สุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีร่ำรวยด้วยนะพี่นะ
1: ผมน้องเช่นเดียวกันรักษาสุขภาพด้วยครับ
0: ครับพี่หนึ่งครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้อง
0: ผมแม่พี่หนึ่งโรงก๊อกของเรานะครับผู้ที่มีความรักรักเมียเนี่ยที่สุดในโลกผมคุยมาหลายปีเขาบอกว่าก็ยังรักเมียเหมือนเดิมแต่พาเรทชุดนี้ผมขออนุญาตไม่มอบให้พี่หนึ่งแล้วกันเพราะพี่หนึ่งเป็นสายหวานอะ แต่ขอบคุณพี่หนึ่งนะวันนี้เขาอยากฟังคอมมัสซีบอกว่าร็อกมันมันอะแต่หัวขบวนครับวันนี้พาเรทรวมมิตรตามคำขอให้เลยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งกันก่อนตั้งต้นขบวนพาเรด

0: ีเพลงรวมมิตรเป็นพาเรทนะครับให้คุณฟังมารวมมิตรเป็นแบบว่าพาเรทกันเลยนะครับตามคำขอด้วยวันนี้หัวขบวนครับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิขามาซีเอ็กซ์สุภกิจครับรักแท้ในคืนหลอกลวงวิทย์ไฮเปอร์นะและปิดท้ายด้วยไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองนะเมื่อสักครู่4เพลงนี่โอ้จากสี่หนุ่มเลยใช่ไหมก็รวมมิตรตามคำขอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มที่อกหักช้ำรักนะฮะแต่รอบนี้มาแบบว่าฟังสาวสาวสวยด้วยนะศิลปินท่านนี้คุณเก๋วันทะการแม่เป็นสาวเหนือเพลงนี้นะครับชื่อว่าจะไปบอกได้เลยว่าอยากให้เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอน่ารักครับผมจะไปเก๋วันทะการ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หนึ่งผลงานเพลงครับผมแหมเปิดทันได้แค่นี้มัวแต่คอมเมนต์กันอยู่ไม่ได้หาเพลงต่อเลยเสริงโนบิตะครับไรอันกับบัณฑิตกับฟีเจอริงไว้กับแวนโก้นะในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: อ่ะตอนนี้ 23:31 เรามาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังงอนอีกโอ้ดีขออภัยด้วยนะผมมาแทนลูกตาลเฉยๆอาจจะไม่รู้กาลเทศะของช่วงลูกตาลเขานะฮะว่าเขาทำอะไรไปบ้างถ้าผิดพลาดกราบขออภัยจริงๆแต่ก็จะกราบแทบเท้าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะหลายเท้าเหลือเกินคุณผู้ฟังช่วงนี้มาทักทายกันสักหน่อยนะครับเพิ่มเติมจากทาง SMS 4689400คุณบุ๋มนครพนมฝากเพลงฟ้ากับเหวเสือธนพลเข้ามานะฮะฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายและมีอีกข้อความนะครับเซิร์งโนมิตะรวมไปถึงกลางดาวส่วนทางคอมเมนต์ Facebook พี่ท้องรวมสวัสดีครับผมส่งสติกเกอร์คุณอรุณแสงสอนส่งสติกเกอร์นะมีท่านใดอีกเอ่ยนะคุณชายบอยบอกว่าผมบอกแล้วดาวฟ้าแนวใจนี่ถูกต้องถูกต้องนะฮะคุณพี่บุ๋มด้วยนะครับคุณทิมงคลอ่านผิดขออภัยแล้วก็มีใครอีกเอ่ยหมดแล้วนะฮะมีใครอีกพี่วิจิตมาคอมเมนต์กันหน่อยเมื่อสักครู่แกงอนเลยโอ้แกบอกว่าเม้นสามรอบแล้วไม่อ่านเลยเนี่ยนี่ขออภัยจริงๆขออภัยอ่านไม่ทันคือบางจังหวะอันนี้ส่วนตัวผมคือผมก็จะพยายามจัดเสิร์ฟเพลงที่เขาขอมาให้หมดเท่าที่จะทำได้ทำไหวทำทันเพราะเวลามีแค่2ชั่วโมงถ้ามัวแต่คุยอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตลอดเนี่ยมันก็พยายามจะเอนเตอร์เทนแหละแต่คือมันไม่ทันจริงๆนะฮะกราบขออภัยก็เลยได้แต่คอมเมนต์ตอบจะได้แบบว่าประหยัดเวลาในการพูดนี่เรามัวแต่พูดกันอยู่ก็หมดไปละ 2-3 นาทีอดฟังเพลงไปอีก1เพลงใช่มั้ยอ่ะนี่แหละก็แล้วแต่นะก็จริงๆก็พยายามทักให้ทันทั่วถึงนะครับผมพี่ทองรวมบอกว่าทักมาแล้วดีเจไม่เห็นถูกต้องผมยังไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะทางคอมเมนต์นี่ถ้าข้อความรันไปเลยมันก็หายไปเลยไม่เหมือน SMS ผมอ่านย้อนหลังได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาพูดคุยกันสนุกสนานนะครับผมคุณกระแตศรีสะเกษก็ยังคงอยู่คุณทัศนีสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตอ่ะแวะมาทักทายกันได้นะครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95พิสุครับผมจากฮอลแลนด์ทักทายด้วยช่วง5ทุ่มครึ่งแบบนี้โดนเขาแล้วดีเจแต่ละช่วงงงสินะงงเหมือนกันคือบางทีผมก็ไม่ทราบไงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละช่วงเวลานะแต่ถ้าช่วงผมนี่เน้นขอมาได้เลยนะฮะพยายามเปิดให้เท่าที่จะเปิดให้ทันนะไม่ว่าจะเป็นเพลงซ้ำเพลงอะไรก็ว่ากันไปถ้ามีเรื่องราวอะไรก็พยายามบอกกล่าวอธิบายให้เขาเข้าใจกันไปคุณตูนะคุณทูแซมหรือเปล่าบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตขอเพลงสวยขยี้ใจไว้ดูให้นะพี่ตอนนี้คิวเพลงก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่นะฮะค่อนข้างมีเยอะอยู่ก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนเพลงค่อยเปิดคุณครูแล็บใช่ไหมครูแล็บใช่ไหมบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกใน Facebook ค่ะเพราะอยากเห็นหน้าขอบคุณด้วยนะครับก็มาแทนน้องลูกตาลเฉยๆช่วงเวลา 4:00 นถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะคุณอรุณบอกว่าเป็นทุกวันคนนี้จัดให้หนังอ๋อไม่ผมแค่อธิบายบอกเฉยๆอันนี้ผมเข้าใจทุกท่านนะฮะเพราะว่าถ้าแบบว่าพอมัวแต่เปิดเพลงอย่างเดียวทำไมไม่ทักคนฟังเลยไม่เอนเตอร์เทนเลยอันนี้มันก็ผิดจริงๆแต่ถ้าทักอย่างเดียวจนไม่เปิดเพลงแล้วคนขอกันเข้ามาแล้วก็รอฟังอ้าวแล้วเขาก็ด่าดีเจอีกใช่ไหมอันนี้พูดออกอากาศไปเลยเนาะคงไม่โดนอะไรเนาะคุณนุ่นก็จะพอนบอกว่า

เจลูกโอ๊ตสู้ๆขอบคุณด้วยนะครับขอเพลงมาได้ต่อเนื่องนะคุณชื่อขอเพลงดอกกระเจียวบานให้ป้าน้อยแผงสับปะรดเฮียท็อปบ่อนอกหน่อยอ่ะไว้ดูให้นะครับคุณคิวเองทักทายด้วยนะจ๊ะมาคอมเมนต์กันได้เลยครับผม LTM FM 95 Facebook Fanpage นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายาม เปิดเพลงเท่าที่มีเวลาเปิดให้ทันแล้วกันเนาะดอกกระเจียวบานเดี๋ยวหากันไปสดๆแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุกันด้วยอย่าถือสานะถ้าผมแบบว่ามัวแต่คุยทักทายทาง Facebook เนี่ยนะอ่ะคอมเมนต์มาด้านด่วนๆเลยครับผมมีเวลาให้พูดคุยกันอยู่LTM FM 95นะฮะอ่ะมีคอมเมนต์อีกหรือเปล่าทักมานะจ๊ะทักมาได้เลยนะครับศูนย์Facebook LTM FM 95เพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับขาประจำลูกตาลอยู่เนาะคุณดวงเดือนยังไม่นอนนะคุณสุพัฒน์ขอเพลงเสือน้อยกลอยใจน้องลีโออ่ะมีอีกไหมคอมเมนต์นะครับบอกว่าคุณดวงเดือนก็บอกว่าสวัสดีจ้ะน้องชายที่น่ารักสวัสดีด้วยเช่นกันครับผมโอ้อะหมดคอมเมนต์แล้วเนาะหมดคอมเมนต์แล้วใช่ไหมดังนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันเลยดีกว่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
1: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ 23:39 นกันแล้วเดี๋ยวเพลงค่อยฟังต่อมาอ่านคอมเมนต์กันต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะครับทาง Facebook Live สด RTM FM 95สวัสดีคุณดวงเดือนอีกหนึ่งรอบนะครับไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่บอกว่าพรุ่งนี้เจาะเลือดนะขอบพระคุณด้วยนะครับสู้ๆนะที่มีนัดหาหมอคุณสุจากฮอลแลนด์บอกว่าคำดีเจทักทุกคนจะได้ไม่งอนถูกต้องพยายามทักกันอยู่คุณที่สุดาบอกว่ากำลังจะลงสตอรี่พี่เครื่องดับเฉยขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่ปุ๋มก็บอกว่าก่อนนอนฟังเพลงเพราะวางเรื่องหนักๆนอนหลับฝันดีคุณนุ่นกฤษพรแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของคณิตนี่แหละรสชาติของชีวิตนะคะคณิตนะครับส่วนคุณดวงเดือนอ่อนบางก็ส่งข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมอหมอนัดเจาะเลือดนะครับแล้วก็มีบอกว่าเธอทำให้ฉันตาบอดคนถูกของเดี๋ยวแท็กไปรูปหล่อๆพี่ทั้งนั้นขอบพระคุณด้วยแล้วก็คุณกระแตบอกว่าอยากให้ดีเจทักตลอดข้อความหาเลยค่ะดีเจอ่านทุกข้อความชัวร์แต่ถ้าในคอมเมนต์มันเยอะบางทีคุยกันเรื่อยเปื่อยดีเจไม่ไหวจะมองค่ะคุณปุ๋มบอกว่าแค่มาดูดีเจยิ้มก็ชื่นใจแล้วนะครับขอบพระคุณด้วยคุณสมพงษ์ส่งสติกเกอร์นะครับขอบพระคุณครับผมมีคุณดวงเดือนนะอยากให้คุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศทราบบอกว่าไปขูดหินปูนแล้วก็ไปทานข้าวไปซื้อของนี่นะครับคุณชายบอยส่งสติกเกอร์พี่นุครับผมทักทายพี่นุนี่ใกล้จะนอนแล้วนะคุณกระแตบอกว่าคณิตไม่ต้องซีเรียสตามสไตล์คณิตนั่นแหละนะครับคุณนันทาสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตมีคุณทิพย์สุดาบอกว่าขอบคุณเฉยเนาะมีใครอีกคุณทองรวมฟังน้องโอ๊ตทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะเริ่มพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์มาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆจนหมดรายการละกันคุณฟังไม่อยากฟังเพลงแล้วช่วงเวลานี้นะฮะก็ว่ากันไปเรื่อยๆเปื่อยๆคุณนันทาบอกว่าขอบคุณขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรขอบคุณค่ะได้เลยนะครับไว้ดูให้นะถ้ายังมีเวลาแต่ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันก่อนคุณกระแตบอกว่าพี่ว่าจะไปนอนพี่เลยจะนอนไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านะฮะมีใครอีกนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้เลยคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยกันนะครับผมก่อนที่จะทิ้งท้ายหนึ่งผลงานเพลงช่วงท้ายแล้วก็ส่งต่อให้น้องเมย์ทิชานะฮะก็ใครที่อยากจะขอเพลงกับน้องเมย์ก็ขอเพลงกันต่อได้ชั่วโมงหน้านะครับคุณสุบอกว่าเห็นดีเจคุยสนุกก็ฟังเพลินฟังกันไปเรื่อยๆพี่นะครับช่วงดึกๆแบบนี้แต่ดูท่าทางเหมือนก็จะมีฝนอยู่เหมือนกันเนาะคุณโอ้ตีเหรออ๋อพี่หนึ่งเองพี่หนึ่งสุวรรณภูมิบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตพี่หนึ่งเองครับสวัสดีด้วยพี่นี่ขอบคุณที่แวะเข้ามานะคุณทิพย์สุดาบอกว่าบันเทิงมากพิมพ์ไม่ถูกเลยพิมพ์มาได้เลยนะฮะอยากจะประกาศอะไรอยากจะแบบว่าให้ผมอ่านออกอากาศมาพิมพ์มาด่วนๆนะผมให้เวลาเลยนี่15นาทีไม่เปิดเพลงแล้วนะครับคุณกระแตบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่เอ็นดูคณิตนะครับมา นะรายการเพลงก็ทักทายกันไปขำๆนะครับคุณฟังใครที่ยังไม่นอนแวะมาพูดคุยกันได้ Facebook Fanpage LTM FM 95ด่วนๆคุณพอมีเวลานะคอมเมนต์กันมาได้ก่อนนอนจะได้แบบว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะครับผมพี่ๆแท็กซี่ไม่รู้เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงเวลานี้ฟ้าฝนนะก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายกันด้วยผ่าน FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละนะครับคุณกระแตก็หัวเราะใหญ่ผมอ่านอากาศ555ให้แล้วนะครับผมคุณชายบอยส่งสติกเกอร์บอกว่ายำมีย้ำแล้วล่วงคุณอรุณสังสอนหายไปไหนคะคุณวิจิตมาพูดคุยกันหน่อยคุณนุ่นบอกว่าปะเลี้ยงน้ำดีเจคุณทิพย์สุดานี่คนไทยไปเรื่อยจริงๆคุณดวงเดือนบอกว่าน้องโอ๊ตสุดหล่อเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณด้วยครับผมนะครับมาให้ผมพูดคุยอีกไหมหรือเปิดเพลงดีตอนนี้รอเพลงเพียบเลยนะฮะเพราะว่าทางหลังไมค์คุณวันวิสาก็โดนดองเพลงแก้บนอยู่มีขอเพลงดอกกระเจียวบานผีล่วงบอยนี่ข้อเพลงเมียล่วงข่วงปืนนะไม่เปิดแน่นอนผัวห้าไม้เวลาแล้วนะครับผมแล้วก็มีคุณวอยจากคุณวอนจากเมืองการขอเพลงดังเม็ดทรายเดี๋ยวไว้ดูให้นะ มีเชฟพงก็ฝากเพลงเติมรักริมทางส่วนทางหลังไมค์ก็ฝากเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับก็ที่อ่านมานี่คือไม่เปิดนะแค่บอกเฉยๆส่วนทางพี่บูมก็ขอเพลงฟ้ากับเหวเนาะแล้วก็มีที่ดองไว้กลิ่นแก้มนางนี่เวลาไม่พอแน่นอนนะครับผมคุณตอมเนี่ยบอกว่าน้องโอ๊ตว่าดีเจสาวในคลื่น95ใครสวยสุดโอ้ตั้งท็อปปิกได้ดีมากใครสวยสุดจริงๆมันเป็นคำตอบที่คำถามที่ตอบยากเหมือนกันเพราะว่านักจัดรายการคลื่นนี้แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับ ว่ากันไปทิพย์สุดาบอกว่าจะพิมพ์อะไรดีอ้าวด่วนๆเลยพี่อ่านเป็น AI เลยเนี่ยพิมพ์อะไรมาอ่านออกอากาศหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยผมไม่ได้จัดรายการแล้วแน่เลยโดนไล่ออกนะทำแบบนี้เนี่ยนะเพลงรายการเพลงก็คือนั่งพูดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณกระแตบอกว่าเปิดเพลงอบอวลกล่อมพี่ด้วยนะคะเวลาไม่หมดเวลาไม่พอครับผม นั่งคุยอย่างเดียวแล้วฮะเป็นรายการทอล์กแล้วฮะตอนนี้ไม่ต้องเปิดเพลงแล้วฮะมานะอ่ะมีจะคุยอะไรอีกไหมครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95ใครหล่อสุดคะไหนๆมีสวยสุดล่ะไหนๆก็มีสวยสุดละอ๋อใครหล่อสุดหล่อสุดอันนี้ยกให้พี่วาสุครับผมวาสุช่วง 7:30 ถึง 10:00 นะไปติดตามกันได้พี่วาสุหล่อสุดแล้วจริงๆคุณบอยบอกว่า555ครับอันนี้เงินที่จะโอนให้พี่ใช่ไหมเงินที่จะโอนให้ผมใช่ไหมพี่บอย มาช่วงนี้พี่สาวอสมกระบี่ฟังอยู่นะคะขอบคุณมากพี่นงเย้าซาเอากระบี่ฝนตกมาไม่โรนะครับผมและฝ่าฝนสักทีลาวนะครับอ่ะทางเรดาร์ฝ่าฝนทางภาคเหนือนี่ก็มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับลำปงลำปางอำเภอเถินเอ่ยฝั่งทางเชียงรายนะครับพะเยาเนี่ยก็มีฝนนะครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนเมื่อสักครู่ภาคกลางของเรากรุงเทพบางพื้นที่ก็โปรยปลายมาแบบเบาๆนะฮะเพราะค่ำคืนนี้ก็พอจะมีเมฆปกคลุมกันอยู่ในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกเอ่ยภาคทางภาคเหนือก็ดีนะฮะค่ำคืนนี้ก็ยังคงมีแบบว่าเมฆปกคลุมกันอยู่นะครับก็ลุ้นกันอยู่เนาะพี่สุนี่บอกว่าละดีเจไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยได้เวลาฟิตเนสได้เลยพี่ทองรวมบอกว่าชอบฟังเสียงน้องโอ๊ตมากกว่าไม่ให้ผมเปิดเพลงจริงเหรอพี่ คุณนุ่นบอกว่าไม่โดนไล่ออกแน่นอนผอ.หล่อสุดอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุณนงเยาสาวกระบี่ก็บอกว่าไม่ตกค่ะนะครับมีคุณนงเยาก็บอกว่าตัดยางอยู่น้องโอ๊ตสุดยอดแสดงว่าพลาดเลยคืนนี้ภาคใต้เรานะครับคุณทิพย์สุดาก็บอกว่าพี่โอ๊ตน่าเปิดรายการทอล์กออนไลน์อ่ะมันแน่ๆไม่เปิดแน่นอนครับผมคุณสันเดย์บอกว่าสวัสดีตอนนี้อยู่ในพับค่ะอยู่ในพับนะครับเต้นอยู่ไหมล่ะร้อยนะถ้าทุ่มเกเทียงขึ้นแล้วนะครับนุกๆครับพี่นะขอบคุณที่แวะมาคอมเมนต์ทาง Facebook ไลฟ์สดอ่านนี่อ่านภาษาใต้ไปเลยคุณกระแตก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะคุณทิพย์สุดาบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตทำรายการนะจะเข้าไปฟังเลยนี่มีแค่ทิพย์สุดาฟังอยู่คนเดียวแน่นอนนะคุณกระแตบอกว่าขำขำขำขำขำขำขำอ่ะว่ากันไปคุณอะไรอีกเอ่ยคุณนุ่นบอกว่าฝันดีจากคณิตนะแล้วมีใครอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ Facebook LTM FM 95ก่อนที่เราจะทิ้งท้าย1ผลงานเพลงนะครับคุณดวงเดือนฝันดีฝันหวานนะจ๊ะน้องโอ๊ตฝันดีเช่นกันครับผมมามีคอมเมนต์อะไรอีกไหมพอผมนั่งอ่านนี่คอมเมนต์มาได้นะครับ LTM FM 95นะเดี๋ยวผมจัดการทิ้งท้าย1ผลงานเพลงพออ่ะใกล้แล้วนะเดี๋ยวส่งต่อให้น้องเมย์ที่ชากันเลยไหมนะครับคุณนุ่นบอกว่านี่มันรายการอะไรฝันดีจ้ารายการทอครับผมทอกับโอ๊ตทอกับโอ้ยโอ้ยแล้วจริงๆทอแท้ใจนะมีอะไรอีกไหมเอ่ยหมดแล้วนะครับไม่มีใครละสงสัยนอนหลับกันหมดละได้เจษดาขอเพลงฮักพอเป็นพิธีของต่ายอรไทยครับนะฮะเดี๋ยวไว้ดูให้นะครับไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะเปิดเพลงแต่วันนี้มีเวลาก็10กว่านาทีก็ไม่เปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวคุยอย่างเดียวแล้วครับผมนะคุณทิพย์สุดาหนูขำอ่ะพี่โอ๊ตไปเรื่อยมากขำอยู่คนเดียวถามพี่ด้วยว่าพี่ขำไหม มาทางหลังไมค์สักนิดหน่อยพี่หน่อยนครพนมก็ไม่รู้ว่าหลับหรือยังขอเพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คงหวังว่าจะได้ฟังกันไปส่วนเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดก็อันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะไม่ได้ฟังกันนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีเวลานะครับคุณทิพย์สุดาบอกว่าพี่โอ๊ตทำเลยคุณกระตาบอกว่าจะนอนได้ไหมครับพี่นุ่นนอนได้ครับผมหลับตาปิดไฟเปิดแอร์เย็นๆไปเลยคุณอรุณนะบอกว่าดีทำไมไม่ทักไม่ทายกันเลยมีคนฟังกันแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยแต่คนที่แบบว่าชอบมาปั่นๆทางไลฟ์สดดันหายนะก็ผมพยายามเปิดช่องช่วงเวลาให้มาร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นรายการเพลงอะเนาะจะมานั่งทอล์กตลอดเวลามันก็กระไรอยู่เห็นไหมนี่ทำทอล์กอย่างเดียวและสนุกเนาะอ่ะมาตั้งท็อปปิกกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้ก่อนที่จะส่งทิ้งท้ายทิ้งทวนกันชั่วโมงนี้นะฮะก่อนที่จะส่งต่อให้เมธิชาเขาก็จะทักทายคุณผู้ฟังตามชื่อ Facebook นะฮะก็ตามช่วงเวลากันไปนะครับคุณจรูนแวะมาแล้วจากจังหวัดตากครับผมบอกว่าสวัสดีครับคุณน้องโอ๊ตคณิตสวัสดีเช่นกันมีอะไรอีกคุณเมทินโยนี่บอกว่ากลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับน้องโอ๊ตขอบคุณด้วยแล้วก็ขอเพลงโอเคโอนะคะให้ที่งานปอกสับปะรดแผงอะไรไหนข้อความวิ่งหายแผงเฮียท็อปบ่อนอกค่ะนะครับผมอีกหนึ่งคนใช่ไหมอ๋อคนนี้ที่ขอเพลงดอกกระเจียวบานนะครับคุณกระแตบอกว่าคณิตทำดีมากสรุปพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาจัดแล้วเปลี่ยนรายการเพลงครับเป็นรายการคุยรายการทอล์กนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งท็อปปิกทอล์กด้วยประเด็นนะรูปแบบรายการผิดเพี้ยนผิดแผกไปหมดผิดแปลกไปหมดนะฮะมีอะไรจะพูดคุยกันอีกไหมเอ่ยมาถามได้ตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบแล้วนั่งคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักนี่อีก5นาทียังพอมีเวลาให้พูดคุยกันทางไลฟ์สดขออภัยคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะฮะก็ฟังกันไปเพลินๆเปิดทิ้งไปให้มันพอมีเสียงดังกันไปนะเพราะว่าเพลงไม่ได้เปิดแล้วจะมาพูดคุยแทนแล้วนะครับเพราะว่าทาง Facebook เขาไม่เข้าค่อยเข้าใจรูปแบบรายการกันนะฮะคุณทิพย์สุดาบอกว่าจะมีท็อปิกเรื่องคุยอีกไหมคะพี่โอ๊ตอ่ะน้องตั้งได้เลยคุณกุลาบบอกว่าอยากฟังน้องโอ๊ตแร่งตายนะฟังมากนี่นะครับเสี่ยมเนียงพมนี่ก็อาจจะเพี้ยนไล่สำเนียงนิดนึงเพราะว่าเป็นเด็กปัตตานีเกิดปัตตานีแต่พอแม่เป็นคนพัทลุงนะครับพี่กุลาบสำเนียงก็จะว่านว่านอ่อนอ่อนปณีแล้วนะก็ทักทายกันทางภาคใต้เห็นว่าคำคืนนี้ฝนห้าไม้นะครับตัดยางบายบายแต่ภาคเหนือฝนตกอยู่นะครับก็ยังไงทางภาคเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณวรวิทย์บอกว่าสวัสดีครับหนุ่มตัดยางสงขลารายงานตัวครับฟังตัดยางยาวไฟตัดยางยาวๆไปคุณดวนต่อสู้บอกว่าดีเจหนุ่มหล่อจังขอบคุณมากพี่ที่ชมว่าหล่อแต่ถ้าหล่อแล้วรวยนี่มันก็สุดยอดยิ่งกว่าแล้วทำไมเบียร์ตอนนี้นะครับเบียร์ห้าอยากนะเศรษฐกิจช่วงนี้คุณผู้ฟังถึงแม้ว่าราคาน้ำมันทางหน่วยงานต่างๆเขาก็ลดให้อยู่บ้างใช่ไหมมันก็นะก็ต้องพยุงแต่เรื่องราวค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าครองชีพมันก็เนาะโอ้ต้องสู้ๆกันไปนะคุณปุ๋มบอกว่าเป็นกำลังใจเสมอนะคะน้องโอ๊ตทำดีที่สุดแล้วค่ะนะครับผมขอบพระคุณมากคุณวีระศักดิ์บอกว่าอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตเธอพังสู้ๆน้องบ่าวไม่ได้พังพี่แต่เขาต้องการที่จะให้ผมพูดคุยทักทายบ้างไม่ได้แค่คนเดียวอันนี้ผมแบ่งเวลามาร่วมพูดคุยนะฮะไม่เปิดเพลงแล้วประมาณนั้นนะขอมาขอได้เลยคอมเมนต์ทิ้งได้เลยแต่ไม่เปิดแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นรายการทอล์กแล้วเดี๋ยวรูปแบบรายการก็ค่อยว่ากันไปนะจากรายการท่านต่อไปคุณดวงเดือนให้อ่านโอกาสไหมน้องโอ๊ตไม่เกี่ยวกับพี่นะจ๊ะพี่ฟังเพลงได้หมดค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะมีใครอีกทริปสุดาบอกว่าอยากให้พี่เล่าว่าในวันหนึ่งพี่ทำอะไรบ้างพี่กินนอนแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็กินต่อค่ะคุณอะตอมบอกว่าก่อนไปม มงแซะแซะมงสักหน่อยนะครับน้องโอ๊ตทำอะไรเอ่ยมงมงแซะแซะมงคุณปุ๋มบอกว่าฟังเพลงเพื่อคลายเครียดอย่าคิดเยอะจะปวดหัวนะคะคุณดวงเดือนนี่ฝากประกาศบอกว่าวันพุธที่13ไฟดับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ก็ไม่อยากทราบเท่าไหร่พี่เดือนนะคุณบูมส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะพี่นะคุยกับผมหน่อยพี่บูม คุยหน่อยคุยหน่อยมา Facebook LTM FM 95อ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วอีก2นาทีเท่านั้นสุดท้ายแล้วจริงๆก่อนส่งต่อให้เมธิชานะฮะดีใจวันนี้ได้ดองเพลงหลายๆคนนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็ขอเพลงมาเสียค่าส่งค่าส่ง SMS เอ่ยอุตส่าห์โทรขอเพลงเข้ามาหลังใหม่นะนักจัดรายการก็พยายามที่จะดูแลบริการให้ทั่วถึงคอมเมนต์ทาง Facebook ก็ขอเพลงได้เช่นกัน LTM FM 95แต่คอมเมนต์มันข้อเสียอย่างเดียวข้อความวิ่งหายหายแล้วหายเลยนะฮะเหมือนเงินเก็บเหมือนกันพอเหตุจำเป็นพอหยิบมาเก็บมาใช้นี่เอ้าเมื่อไหร่จะได้เก็บอีกมันหายแล้วหายเลยเหมือนกันเดือนเหมือนกันเนาะ เข้ามาปุ๊บเอ้าหายอีกละนี่นี่นี่นี่นี่นี่นะมีทิพย์สุดาบอกว่าทำไมของพี่มีแต่กินอย่างเดียวอะก็พี่ชอบกินนี่ครับผมนะครับผมพี่ก็ชอบกินพี่ก็จะให้ทำอะไรล่ะคะคุณวีรศักดิ์บอกว่าต้นหูจงไม่ใช่ต้นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านอ่ะถูกต้องไม่เถียงครับพี่ไม่เถียงเลยคุณนันทาส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามาคุณแสนดีบอกว่ากลับบ้านได้แล้วอันนี้แอบเชิงไล่กลับบ้านอย่าปลอดภัยพิมพ์ตกแล้วพี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยได้ไหมพิมพ์มาใหม่ได้ไหมนี่เม้นมาว่ากลับบ้านอย่าปลอดภัยนะคะขำเลยอ่ะดูเวลาแล้วจวนและต้องลารายการต้องโดนบอกว่าพอแล้วนะทิ้งท้ายกับช่วงนี้กัน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะ23:56 คุยกันต่อครับผมคุยกันต่อไม่ก่อนส่งต่อให้เมธิชาคุณโจมิเตอร์ครับบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะน้องโอ๊ตนะจากพี่โจมิเตอร์ขอบคุณด้วยเช่นกันนะจ๊ะคุณช่างมาแล้วเนาะคุณทิพย์สุดาเหมือนเงินเดือนน่ะมาแล้วก็หายไปใน3วิอันนี้จริงคุณบุญชูบอกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายรวดสวัสดีเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะมีใครอีกเอ่ยคุณนันทาก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะน้องโอ๊ตคุณกระแตนะครับคุณมีใครอีกเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทิพย์สุดาบอกว่าเครียดก็ผ่อนคลายสักนิดหนึ่งเนาะคุณบอยคนเดิมกลับบ้านดีๆนะครับพี่โอ๊ตครับนี่ขอบพระคุณเช่นกันนะเดี๋ยวกลับบ้านและเพลงที่ขอมาก็เดี๋ยวไม่เปิดให้นะครับคุณฟังไปขอช่วงเมธิชาเพราะว่าช่วงผมนี่ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่วนช่วงเวลาปกติของผมนะฮะเปิดเพลงรัวๆนะครับคุยน้อยนิดหนึ่งเน้นตามคำขอ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะก็แวะกันมาขอเพลงกันได้ทาง SMS ข้อความไม่วิ่งหายไปไหนส่งแล้วก็จะได้แบบว่าเผื่อดีเจเปิดชงเปิดช้านี่ก็ข้อความไม่ได้หายดีเจก็ขี้ลืมด้วยเพราะทำหลายอย่างคุณบูมนี่ก็บอกว่ารอดูบอลตีสองหาเครื่องดื่มแป๊บนี่น่าอิจฉาจริงๆแล้วก็มีคุณกระแตบอกว่ากลับบ้านดีๆเด้อคณิตทาแคร์เหรอเทคแคร์อ๋อเทคแคร์คุณน้องยาวบอกว่าพี่สาวอสมกระบี่ให้น้องโอ๊ตกลับบ้านปลอดภัยขอบพระคุณด้วยพี่ตัดยางแบบรับเรื่องวันนี้นะครับคุณทิศสุดาเพราะว่ามันเริ่มต้นในหัวละเริ่มต้นอะไรครับเหมือนจุดสตาร์ทเหรอคุณบุญชูยิ้มครับผมยิ้มอย่างเดียวเลยคุณดวงเดือนก็ตบมืออย่างเดียวนะอ่ะพอแล้วเนาะพอหรือยังคุณผู้ฟังคุณกระแตก็หัวเราะกันมามาไปแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้เมธิชาแล้วกันนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับใครอยากคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงคืน

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะเสียงคุ้นๆเนาะทิชาสกายปาร์คนะคะหรือตอนนี้ก็ศิลปินคนนั้นได้เปลี่ยนชื่อในวงการไปเรียบร้อยแล้วมีน้องที่แนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาบอกว่าเปิดให้หน่อยนะคะต้นชั่วโมง เอาเถอะนะนะคะอะอย่างปะร่ำปะเหรือนะคะจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะตามมาด้วยสยามโมรักหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะโอ้ยหนูไปดูตัวเองตอนแบบสมัย 10-20 ปีที่แล้วตลกจริงใครสอนน้องเขาเขียนคิ้วน่ะแล้วแบบเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะไปเต้นอะไรที่สนามกอล์ฟคำถามเกี่ยวไหมเกี่ยวก็ได้เออให้มันเกี่ยวไปเถอะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้ามาแล้วหลังจากห่างหายไปถึง2วันด้วยกันนะคะคิดถึงกันไหมเนาะนะใครคิดถึงก็สามารถเข้ามาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงตอนนี้ใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถติดต่อมาได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก่อนอันนี้เป็นสายหลักนะคะถ้าสมมติว่าทางโทรศัพท์ไม่ติดหาเพลงไม่ได้ยังไงเนี่ยก็จะไปที่ช่องทางของSMS นะคะสุดท้ายเลยก็คือทาง Facebook Live เพราะฉะนั้นนะคะก็ให้สิทธิ์ของคนที่เขาโทรเข้ามาก่อนนะ022481366ค่ะ022481366นะคะมีพี่วิชุดาสุโขทัยและพี่วันวิสาโทรเข้ามาแล้วสุโขทัยทั้งคู่เลยนะคะแนะนำผลงานเพลงโอ้ดวงใจมาทั้งคู่เลยเหมือนกันขอบคุณนะคะเนี่ยเพลงหนูจะอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็น่าจะมาจากพวกพี่ๆนี่แหละค่ะอุ๊ยอนุเคราะห์กันสุดชีวิตนะจ๊ะเอาให้คนอื่นเขามาสลับสับเปลี่ยนบ้างเด้อนะก็ขอบคุณละกันนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงสนุกๆอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะป๋ามี

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งสายน้ำใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะผม
2: ผมเด็กชายแม็กครับ
1: พี่แม็กนะอยู่ไหนเนี่ย
2: อยู่ชลบุรีครับ
1: ชลบุรีไปทำอะไรตรงนั้น
2: กำลังจะไปส่งสินค้าครับ
1: ไปส่งสินค้าอีกแล้วเด้อขับรถอยู่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แฟนเขาผู้สาวอ้ายครับ
1: แฟนเขาผู้สาวอ้ายหนูมีแต่ลำเพลินวงศกรอ่ะดิกับโจอี
2: ้เอาลำเพลินก็ได้ครับ
1: แต่หนูก็ไม่รู้นะว่ามันเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าแต่ในเครื่องมันมีแค่นี้หนูก็งงเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ขับเองเหรอคะ
2: ครับผมก็ขับเองครับไปเรื่อยๆครับ
1: คนเดียวด้วย
2: ใช่ครับ
1: เสร็จกี่โมง
2: ก็นู่นแหละครับประมาณ 3-4 โมงเช้านู่นแหละคร
1: ับโหแล้วไม่ง่วงเหรอคะ
2: ก็เพิ่งออกจากบ้านครับ
1: เพิ่งออกจากบ้านก็เลยไม่ง่วง
2: ใช่ครับผม
1: ขับนานหรือยังอ่ะ
2: ออกมาพักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับ
1: หมายถึงขับรถทำอาชีพนี้นานหรือยัง
2: อ๋อประมาณจะ10เดือนแล้วครับ
1: โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ
2: ครับผมเอาเวอร์ชันเรียกแต่พี่เลยครับ
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ท็อปไลน์กราบสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
1: ดอกแคร์ท็อปไลน์นะคะศาลาคนเมานั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: มาแล้วจ้ามาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตคุยกับน้องกวางแป๊บหนึ่งน้องกวางคะมีความแบบว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆ น้องกวางเขานั่งอยู่ข้างในเขาน่าจะร้อนนะคะเหงื่อออกนะวันนี้นะคะถ้าร้อนก็ต้องเปิดพัดลมนะคะพัดลมธรรมดาก็อาจจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะให้ครูพลัสค่ะมาดูแลคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะจะได้เย็นฉ่ำทั่วหน้ากันไปเลยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่นAV 514นะคะด้วยการที่ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยเย็นสดชื่นสะใจเขามีช่องใส่น้ำนะคะน้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อมกับระบบสายจะซ้ายจะขวาจะเดินไปทางไหนเย็นฉ่ำทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้ครูพลัสดูแลคุณค่ะเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยนะคะ Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่ามีแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายกับผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยกับพี่ไพฑูรย์จากสายใหม่นะคะใจสารภาพค่ะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่บางคนไม่ได้กอดตัวเองทุกวันถ้าน้องเมย์ไม่บอกให้กอดก็ไม่กอดเลยนี่นะต้องยอมรับตัวเองด้วยนะว่าเสาร์อาทิตย์ลืมกอดตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้กลับมานํากอดเหมือนเดิมนะคะกอดตัวเองแน่ๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้มันมีกระแสอะไรเยอะแยะมากมายมันมีทั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะถ้าเราไม่กอดตัวเองไม่ให้กำลังใจตัวเองนะคะน้องเมย์เชื่ออย่างนึงว่าการกอดตัวเองมันจะสร้างพลังบวกทำให้พลังงานที่ดีเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบตัวเรากับการที่เราเนี่ยเวลาเราไปนินทาคนอื่นพูดจาถึงคนอื่นไม่ดีนู่นนี่นั่นคนที่ได้ยินคือใครคะตัวเราเองดังนั้นทำไมเราถึงไม่ยอมมอบความรักหรือความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองจริงไหมดังนั้นก็เลยมานำกอดในทุกๆวันนะคะมีคนบอกว่ากอดแล้วครับโอเคน่ารักมากเลยนะจ๊ะบางครั้งก็ต้องพูดกับตัวเองบ้างจงภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะชื่นชมตัวเองบ้างเพราะว่าปกติตอนเด็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนชมน้องเมย์นะจริงๆไม่มีเลยแบบสวยน่ารักก็ไม่มีเก่งก็ไม่มีแบบไม่มีเลยขนาดแบบว่าได้แบบได้รับรางวัลได้เหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมีใครชมว่าเก่งมันก็อาจจะเป็นแบบอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆเราไม่เคยถูกชมเลยไม่ว่าจะจากใครนะคะมันก็เป็นถามว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่แบบทำไมไม่รู้จักชมลูกหรือเปล่าอ๋อเปล่าจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เนี่ยมีวิธีการสอนอีกรูปแบบนึงก็คือไม่ได้ชมแต่ใช้วิธีการพูดถึงสิ่งที่เราพยายามอย่างเช่นน้องเมย์เคยได้เหรียญรางวัลเหรียญทองอย่างเงี้ยสมมติวิ่งแข่งมาได้เหรียญทองเงี้ยคุณแม่ก็จะไม่แบบว่าเก่งจังเลยลูกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็จะเป็นบอกว่าเนี่ยเพราะว่าหนูฝึกซ้อมเพราะหนูพยายามใช่ไหมหนูถึงชนะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จะไม่ใช่การชมว่าเก่งอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ตัวเองยังไม่ได้รับหรืออะไรเงี้ยเราก็มอบให้กับตัวเองซะด้วยนะจ๊ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะมีไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮันตาเนาะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยเพราะว่ามีข่าวบอกว่าการระบาดเป็นกลุ่มบนเรือสำราญต่างประเทศเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อหลายรายเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยทำให้หลากหลายประเทศเริ่มมีการเฝ้าระวังจุดที่ทำให้คนแตกตื่นมากๆเลยก็เพราะว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ทั้งหมด3รายด้วยกันแล้วก็เป็นเหตุที่อยู่บนเรือสำราญเนาะซึ่งคนที่อยู่เนี่ยมันเป็นการอยู่รวมกันจำนวนมากค่ะมีการติดเชื้อจากผู้โดยสารข้ามประเทศข่าวบางส่วนเนี่ยก็เลยพูดถึงเชื้อสายพันธุ์เนี้ยนะคะซึ่งเป็นฮันตาชนิดที่อาจติดต่อจากคนสู่คนได้แล้วในบางกรณีถ้าใกล้ชิดกันมากๆนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือหลายประเทศเนี่ยยังประเมินว่าเป็นความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังต่ำอยู่โดยไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดนะคะแล้วก็โรคเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ต้องแพนิคนะเพราะว่ามีมานานแล้วไม่ใช่ไวรัสใหม่นะคะติดต่อหลักๆเนี่ยมาจากหนูแล้วก็ของเสียนะคะไม่ได้เผยแพร่กระจายง่ายแบบโควิดนะแต่ว่าถามว่าในความน่ากลัวอาจจะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกับมันเป็นพิเศษบางทีเราอาจจะต้องมีความรู้ก่อนดังนั้นวันนี้เลยเอาความรู้มาฝากกันนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างเช่นหนูหรือสัตว์ฟันแท้นะคะเป็นแหล่งรังเขาเรียกว่าแหล่งรังของโรคตามธรรมชาติอยู่แล้วหนูอะเนาะคนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองสัมผัสสิ่งปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์พาหะได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหนูอุจจาระหนูสารคัดหลั่งของหนูอย่างเงี้ยนะซึ่งมีใครไปแตะไหมมีแบบอุ๊ยเจออึหนูอยากจับจังเลยคงไม่มีเนาะพบความเสี่ยงในพื้นที่อับชื้นนะคะอับอากาศอย่างเช่นอะไรที่เก็บของโกดังบ้านร้างอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแอบดูแล้วว่าบ้านเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะโรคนี้ติดต่อจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะติดต่อจากสัตว์สู่คนนั่นแหละโดยทั่วไปแล้วไม่ได้แพร่กระจายง่ายนะคะการติดต่อระหว่างคนพบได้การติดต่อระหว่างคนพบได้บางสายพันธุ์อย่างเช่นในอเมริกาใต้นะคะก็ยังพบได้น้อยอยู่ดีอาการสำคัญนะคะก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอาการรุนแรงเลยถ้ามันรุนแรงเลยนะปอดอักเสบหอบเหนื่อยหายใจล้มเหลวไตวายฉับพลันแล้วก็ความดันโลหิตต่ำนะคะในกลุ่มอาการนี้ก็อาจจะมีป่วยเสียชีวิตได้ ถ้าเกิดร้ายแรงถึงขั้นนั้นแล้วนะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้ถึง 30-40% เลยดังนั้นสถานที่ในประเทศไทยสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดอะไรยังไงนะคะกรมควบคุมโรคดำเนินการแล้วก็คือเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงประสานสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสถานพยาบาลทั่วประเทศเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยนะคะถ้าเรามีอาการหรือเราไปเที่ยวมาไปต่างประเทศมาหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะแจ้งนะเวลาที่เราไปหาหมอนะคะว่าหนูเพิ่งไปต่างประเทศมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เช็คให้ละเอียดขึ้นนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมีใครอยากจับหนูเล่นบ้างไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นหนูบ้านก็อย่าไปจับเลยเนาะบางคนเลี้ยงอะไรอ่ะแฮมสเตอร์เหรอก็ยังไม่ได้ระบาดจากสัตว์เลี้ยงแบบนั้นนะคะมันยังสะอาดอยู่เราก็ฉีดยาอะไรอย่างนี้ควบคุมโรคเรียบร้อยนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานให้ดีนะคะเก็บอาหารภาชนะให้มิดชิดบางทีมันไปท้งไปแทะเราไม่เห็นกำจัดขยะนะคะปิดช่องที่หนูสามารถมาอาศัยได้แล้วก็ถ้าจะต้องทำความสะอาดถ้าแบบว่ามันอยู่ในโกดังอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเปิดให้อากาศถ่ายเทก่อนนะคะแล้วค่อยเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็น้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยเช็ดทําความสะอาดอย่าลืมสวมหน้ากากสวมถุงมือทุกครั้งด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการกวาดแห้งเพราะว่ามันทําให้ฝุ่นกระจายเขาเลยบอกว่าให้ชุบน้ําก่อนดังนั้นการทําความสะอาดอะไรที่มันเป็นโรคภัยแบบเนี้ยเราจะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะจ๊ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ควรพบแพทย์ก็คือไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเราเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอันเนี้ยต้องบอกแพทย์ด้วยนะว่าอุ๊ยหนูมีไปสัมผัสสัตว์ฟันแทะมานะไปโดนหนูมาไปโดนกระลอกอะไรว่าไปแต่มีตังค์ไม่นะมีตังค์อยู่บ้านมีตังค์ไม่ได้ไปท่องเที่ยวมามีตังค์คืออะไรมีตังค์คือกระรอกที่หนูเลี้ยงไม่น่าจะเกี่ยว อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้อบอวนจากเล็กลัชเมธนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สายก็ยังคงว่างอย่าบ่นนะถ้าใครโทรไม่ติดน่ะวันนี้ว่างแล้วก็รีบโทรนะคะพอเราบอกว่าว่างเนี่ยโทรเลยโทรทันทีโทรเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเบอร์ค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ที่1 2นาทีนะคะอยู่ในชั่วโมงที่2กับเมทิชาและตอนนี้1ซ้ายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เมย์คนสวย
1: โอ้ยสวัสดีครับผมนอนดึกอีกแล้วนะ
2: ครับพี่เมย์
1: วันนั้นได้มาที่งานวันแรงงานด้วยใช่ไหม
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับ
2: สนุกครับพี่เมย
1: ์ชอบนักร้องคนไหนมากที่สุดเลยมีไหม
2: ชอบทุกคนคร
1: ับ โอ้ยน่ารักจังเลยนี่ไม่ลำเอียงด้วยได้ไปเต้นไหมได้ไปยืนเต้นกับเขาไหม
2: ครับผม
1: หรอแล้ววันนั้นมีป้ายไฟพี่เมย์ไปด้วยเปล่าม
2: ีครับ
1: โอ้ยขอบคุณน้องแชมป์มากๆเลยนะ
2: คร
1: ับแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรครับ
2: คิดจะวงตีจุกครับพี่เมย์
1: ครับผมอยู่ห้องเรียนห้องไหนเอ่ย
2: ข้าวสภาครับ
1: โรงเรียน
2: มหาวิทยาลัยคอนเวนต์ครับ
1: เก่งมากเก่งมากสุดยอดไปเลยนะวันนี้น้องแชมป์อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ถ้าไม่มีเธอจะบอกรักใครครับ
1: และน้องแชมป์อยากบอกรักใครล่ะครับ
2: พี่เมย์ครับ
1: โอ้ยอวยกันเข้าไป นะของพี่หญิงทิติการนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ทุกอย่างทุกใจข้าวห้ากับพี่เมย
1: ์ได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อยได้ไหม
2: พูดตามพี่เมย์ครับ
1: ครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: ถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
2: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: คำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: เพื่อลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ถ้าไม่แม่พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
2: ตุ่มตุ่มมง
1: โอเคขอบคุณแชมป์ที่โทรมานะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวก่อน
2: มีกิจกรรมขึ้นไหมแม
1: ่ได้ครับเดี๋ยวก่อนแชมป์วันนี้ออกกำลังกายหรือยังกินข้าวแล้วนะครับครบทุกมื้อ
2: ครับ
1: วันนี้แชมป์จะนอนกี่โมงครับ
2: ตีสองครับพี่เมย
1: ์โอเคแล้วจะตื่นกี่โมงครับผม
2: หกโมงครับ
1: ตีสองสี่ชั่วโมงพี่เมย์ว่าไม่น่าพอนะ
2: ครับ
1: ต้องนอนให้เยอะกว่านี้นะครับ
2: ครับ
1: แล้ววันนี้กินข้าวกี่มื้อ
2: สามครับ
1: สามมื้อนะกินกับอะไรบ้างครับ
2: ผัดกะเพราครับพี่เมย
1: ์อะไรนะ
2: ผัดกะเพราครับ
1: หรอใครทำให้กิน
2: แม่ครับ
1: โอเคนะแล้วออกกำลังกายวันนี้ออกยังไงบ้าง
2: ปั่นจักรยานครับพี่เมย์
1: ปั่นกี่กิโล
2: ครึ่งชั่วโมงครับ
1: โอเคครับได้เลยรักษาสุขภาพนะจะได้มาเจอพี่เมย์บ่อยๆนะ
2: ครับ
1: ครับโอเคครับ
2: เจอกันนะมีกิจกรรมขึ้นครับพี่เมย
1: ์ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่น่ารักนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากนะบอกว่าอุ้ยบางวันไม่กินข้าวไปเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ไม่กินข้าวอยากพร้อมต้องบอกให้ออกกำลังกายก่อนอะไรอย่างนี้นะซึ่งน่ารักมากๆเพราะว่ามีการรายงานตลอดเวลาที่แบบไปร่วมกิจกรรมกับคลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็กลับบ้านจะต้องบอกพี่เมย์ก่อนว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันไหนที่ไม่บอกจะโดนดุ อ่ะนะเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองนะคะแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนาน

เนาะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นการบอกรักนะเป็นการที่แสดงออกถึงความรักมาดูสิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างเปิดหัวขบวนเลยค่ะรักแค่เธอคนเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะจ๊ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สิบเต็มสิบไม่หักเลยนะคะผลงานเพลงนี้นะทั้งคำร้องทำนองนะคะทั้งท่วงท่าโอ้ยดนตรงดนตรีดีหมดเลยนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีนะคะ TIG Record ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้ม Voice นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เพชรไดอารี่นะอุ้ยผลงานเพลงนี้เพราะนะว่าไม่ได้นะบางครั้งคนเราอาจจะมีบาดแผลในใจในอดีตใช่ไหมพอเราแบบว่ามาเจอคนดีๆนะบางทีอุ้ยบาดแผลนั้นก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าใส่ยาเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอีกครั้งอย่างนี้นะคะยอมแพ้ที่เธอนะคะจากออนอรดีในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากให้ผลงานเพลงนี้นะคะติดชาร์ตก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400ค่ะ4689400นะคะในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองผลงานเพลงค่ะแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจากใจต้นข้าวนะคะน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เพิ่งเข้าชาร์ตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะใครอยากจะกรี๊ดให้กับสองท่านนี้กรี๊ดได้เลยดังๆนะจ๊ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ดยเมธิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมธิชาแล้วว้าววันนี้มีราคายางมาอัปเดตกันค่ะโอ้หลังจากห่างหายไปตลอดเกือบครึ่งเดือนวันนี้มาแล้วนะจ๊ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะว้าวนะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง84บาท30สตางค์นั่นเองค่ะเมื่อก่อนนี้เรามีแอปอ่านอะไรแบบเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอัปเดตเลยอะไม่เข้าใจเสียใจจังเลยนะอ่ะวันนี้ SMS นะคะก็มีแบบว่าฟังลูกทุ่ง95พราเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้จะเปิดในรถทัวร์ก็ชื่นใจจากพี่หนึ่งลงก๊อกเปิดในรถทัวร์ด้วยใช่ไหมอุ้ยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครหน่อยเปิดให้แล้วนะจ๊ะขอเพลงความไว้ใจของแต่ศิลาด้วยนะคะจากเด็กต้องอ่านว่าอะไรยบฟังล่อนพี่บุญยากอ่ะอ่านอย่างนี้อ่านยากอ่ะอ่านให้เป็นภาษาใต้ถูกไหมนะคะอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะถ้าทันจะให้3ผลงานเพลงถ้าไม่ทันจะให้2นะกับเพลงแฟนฉันจากวงชาตรีนะคะประตูใจจากสาวสาวสาวแล้วก็สายเกินไปจากก้อยพรพิมลนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลิเวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้น

ียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านสวัสดีวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สีจากนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับพี่สังทองสีใสขอเพลงจันทราคาลิปโซจากน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็พี่สีจากนครศรีธรรมราชขอเพลงของมั่นเป็นของขวัญนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันมาส่วนทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับพี่ศักชัยพี่ชัยยาพี่นุเจริญพี่เกรงศักดิ์พี่บางปลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังทำงานกลางคืนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถส่งของพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆน้องๆที่เก็บขยะอยู่หรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดีทักทายนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้แล้วกันเนาะเอาละครับ3เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีพาร์ทเนอร์เบอร์5จากแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับขอมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับจัดให้เลยนะแล้วก็เกรดห้องเบอร์5นะครับลุงเป้าซ้ายันสัญญาอาสีหนุ่มชันยิ้มนะครับพิษรักพิษณุโลกด้วยนะครับสวัสดีครับผมทั้ง3เพลงจัดไปนะฮะตามคำขอนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับเวลาเบอร์เดิมเวลาเดิมเบอร์เดิมด้วยนะฮะ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับไก่ตาฟางพิธันวาราศีธนูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เคฟ
3: โอ้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับสวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหม
4: ใช่จ้ะ
3: จากโคราชนะครับ
4: จากโคราชครับผม
3: รับฟังชัดเจนไหม
4: ชัดเจนครับชัดเจนอยู
3: ่ครับผมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เสียงคุยเรียกนางครับ
3: ได้เลยครับจากพี่หนูมิเตอร์นะ
4: ครับผม
3: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจลูกทุ่งมหานครและอสมท.95ครับผม
3: ได้เลยครับผมพี่อนันต์ครับ

0: เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับนะพี่อนันต์บอกว่าเสียงชัดเจนนะครับแต่ว่าของเราไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณเป็นที่สายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าขอเพลงกันมาเสียงขลุ่ยเรียกนางจากพี่นิวมิเตอร์ปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำจัดไปสำหรับบทเพลงนี้นะครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

ลับมานะครับ3เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนครับของมั่นเป็นของขวัญนะฮะบทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนิรันดรพี่ต่ายอรทัยและก็โจโจ้นะครับแล้วก็คู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายกันทาง Facebook Live กันบ้างสวัสดีนะฮะไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงสานครชัยศรีของแมงปอค่ะนะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากสวัสดีน้องเลียงนะฮะน้องเลียงน้องเลียงจากเยลโล่นะครับคือปกติแล้วจะเป็นสี่เลียงนะครับแต่ว่าตั้งแต่กลับบ้านแล้วก็กลับมาก็ไม่ก็ต้องเรียกว่าน้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่น่าจะใช่สี่เลียงแล้วนะครับเห็นบอลเขาบอกเห็นหนีเขาบอกด้วยนะฮะ ได้ข่าวว่าใช้ตังค์เยอะมากตอนนี้เป็นน้องดีกว่าเนาะเออสวัสดีพี่ศรีวิไลสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณค่าสำหรับเพลงที่ขอนะครับเพลงของมันเป็นของขวัญ นะครับขอบคุณมากๆครับที่แนะนำเพลงกันมาเนาะพี่พินโยพี่สุภัทราพี่สุวรรณีพี่จันเพนบอกว่าน้องไปรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับถามว่าเหนื่อยไหมจัดช่วงตีสองถึงตีห้ามันก็เหนื่อยนะแต่ว่าพอดีเห็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันถ้าทุกคนไม่เหนื่อยผมก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สว่างสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ปัญญาครับพี่สุวรรณีครับสวัสดีพี่สุภาพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ Facebook ก็ยังรวนเหมือนเดิมนะฮะเสียเลียงบอกว่าอะไรน้องเลียงบอกว่าขอบเลียงขอโทษที่ทำให้มันพังนะฮะจากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับโอ้ยเพลงอกหักอีกแล้วนะฮะน้องเลียงนะน้องและสวัสดีพี่นิธิรันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่พินโยด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาฟอกกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จบไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก็ต้องขอนะฮะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับไหนเขาดูซิมีใครบ้างพี่สุภัทราบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงน้องเพชรนะคะไม่ได้เข้ามาทักหลายวันร่อนพี่บุญฝนตกทุกวันเลยไม่ได้กรีดยางหลายวันนะครับตั้งแต่งานศพคุณพ่อเพลงเพราะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สุภัทรานะครับพี่นิติรันสวัสดีครับเสเลียงนะดีพอให้รอไหมนะฮะนี่นะฮะชื่อ Facebook เลยนะฮะผมนี่ขอบอกขอเป็นขอโทษท่านที่ทำให้มันพังนะฮะจากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับพี่สุภาพแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยพี่ศรีวิไลพี่สุภัทรานะครับพี่ปุ๊กเกียรติศิรินะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับวันนี้ใครที่กำลังปวดเข่าเจ็บเข่าหลายๆท่านแบบเดินก็เจ็บลุกก็เจ็บวิ่งก็เจ็บนะครับผมมี Heal Life มาฝากนะครับ Heal Life นี่คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีพี่วันวิสานะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับมีใครอีกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่จินจินนะครับพี่บางแอนสวัสดีครับบอกว่าฟังทางวิทยุแต่ว่าไม่ได้ทักทายนะครับพอดีพัทลุงฝนตกหนักหนักมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ปุ๊กพี่เมธนะฮะน้องปั้นด้วยนะคะน้องปั้นป่านนี้นอนแล้วมั้งน้องปั้นน่าจะนอนแล้วล่ะนะฮะเพลงตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ
5: ที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับทักทายไปทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณที่ส่งข้อความกันมาครับพี่บางแอนบอกว่ายังชมอยู่ครับนอนไม่หลับครับพี่ศรีวิไลบอกว่าตื่นมาฟังน้องเพชรค่ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอฮายโยกะไซมัสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงแม่เล็กวันนะแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะแม่เล็กเยลโล่นะครับสวัสดีครับแม่เล็กไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกนะครับก็ดูซินะฮะทุกท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้เราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกุม
2: ค่ะ
1: สบายดีนะคะพี่ช่วงนี
2: ้สบายดีค่ะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงของบ่าววีคนไกลที่ห่วงใยเธอค่ะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ก็ให้สำนักงานเขตบึงกุมพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้น้องเพชรน้องกวางหลังใหม่ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: จัดมาเลยครับพี
2: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมนะครับถูกต้องเป๊ะมากๆเลยนะครับพี่เน่งฟังพวกเราทุกวันแน่ๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
2: ทุกวันค่ะถ้าว่างตอนไหนก็ฟังตอนนั้นไม่เคยหมุนขึ้นไปทางอื่นเลยค่ะ
1: อุ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งพี่เน่งอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
2: ป้าก็ขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นดีเจ FM 95ลูกทุ่งมหานครไปตลอดมีแฟนเพลงแฟนคลับรักและเป็นห่วงค่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งเช่นเดียวกันขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่เน่งบึ้งกุมขอเพลงคนไกลที่ห่วงใยเธอนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับทั้ง4เพลงแนวห่วงใยแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไกลที่ห่วงใยเธอจากพี่บาวีห่วงใยพ่อรักนะครับพี่มดรังสีมันต้องมีสักวันนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็หมดห่วงจากพี่ตั๊กสิริพรนั่นเองทักทายทาง Facebook กันหน่อยสวัสดีพี่ทุ่งมันไร่นะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรพุ่มพวงครับติดตามรับฟังตลอดเลยนะครับพี่สาวพรหมดวงอุ้ยสวัสดีครับน้องหนูดีบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรหนูอยากฟังเพลงของพี่อิงวรันธรครับเปิดได้ไหมครับผมนะครับชั่วโมงหน้ารอฟังเลยนะฮะชอบชอบชอบชอบน้องอิงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ต่อจตุพลนะครับนี่สวัสดีฮะแล้วก็นายเต้เต้นะครับขอเพลงอัปสราหน่อยครับอัปสราอัปสราเฉยๆหรือว่าอัปสราหลงฟ้าบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สุนิสาทักทายนะครับแล้วก็พี่อานนท์สวัสดีครับจะว่าไปน้องหนูดีนี่ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะช่วงตี2ถึงตี5นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่นิธิรันสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอโกไซมาสวัสดีครับที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับอ่ะตอนนี้ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่ารอช้าครับ

0: ครับผมมีเพลงจอคิวพิดมาฝากอยู่ไหนเนาะอ่ะอยู่นี่ก็คือเพลงอะไรโรคซึมเศร้านะครับบทเพลงจากน้องเนยพัศวรรณสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เรียบเรียงโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เช่นเดียวกันนะครับไปฟังกันนะฮะน้องเนยพัศวรรณครับโรคซึมเศร้านะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: HQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชชิ่งน้องวินวรพัฒน์แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่สุคนกาบเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ามาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงใครนอพี่นรเดชนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2สวัสดีทักทายนะครับพี่ CEO สวนยางรับฟังจากหนองคายครับชัดเจนดีพี่พิสารสวัสดีฮะพี่สุภาใช่ไหมครับพี่สุวรรณีขอเพลงบุญเดือน6จากโจอี้ค่ะสวัสดีน้องชราพรนะครับมาเจอกันทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเอาละครับตอนนี้ผมก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ฟังแล้วกันนะครับไปฟังก่อนแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานหวานๆ นะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้คนขี้เหงาจากพี่นีโน่นะพี่นีโน่นะครับแม่เป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาทักทายกันทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชนะครับบอกว่าเข้าบรรยากาศเลยครับนั่งมองพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับโอ้ยนั่งฟังเพลงไปแล้วก็มองพระจันทร์ไปใช่ไหมได้อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่นิ้งวิภาดานะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างผึ่ง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับสวัสดีไอ้กวางไอ้มิตรชัยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะจากพิเทอุเทนพรหมินทร์ครับโกหกหน้าตายครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ที่ตอนนี้ตี40นาทีแล้วเข้ามาชั่วโมงที่3นะครับ2เพลงจบไปตามคำขอเพลงแรกครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้บทเพลงของคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินและก็น้องอิงวรันธรนะครับตามคำขอนะฮะของน้องหนูดีใช่ไหมฮะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะครับไปทั้งสองเพลงแนวคิดถึงแนวความรักประมาณนี้ตอนนี้ทักทายกันหน่อยครับพี่อุดมเดชสวัสดียามเช้าครับพี่นรเดชพี่พินโยพี่มงคลพี่พิทวัตรในชั่วโมงที่3พี่คำเตยสวัสดีครับพี่บางแอนพี่เตะไคนินพี่นันทานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บุญทาบอกว่าขอเพลงโจ๊ะโจ๊ะจ้านะครับโจ๊ะโจ๊ะเหรอฮะผมมีแต่เพลงซึ้งซึ้งอ่ะก็เดี๋ยวลองไปฟังนะฮะว่าจะซึ้งขนาดไหนสวัสดีครับไปถึงทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปใจจ้างนะครับจากพี่หนุ่มมีซอนะฮะแล้วก็อัปสราล้องฟ้าจากน้องเนสพรอำนาจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่ละไอนะครับพี่สุภัทราแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาพี่บางแอนบอกว่าตาสว่างเลยครับน้องเพชรครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์สินะครับสวัสดีครับบอกว่าอะไรนะสวัสดีครับพี่เพชรครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับพี่เพชรครับเช้านี้ทานกาแฟไหมครับจะได้ไม่ง่วงนะครับก็เดี๋ยวต้องเรียกว่าเช้าของเราไม่เท่ากันนะฮะสมมติว่าอย่างตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมเสร็จงานเสร็จปุ๊บผมต้องกลับไปอาบน้ำท่ากว่าจะนอนนะฮะก็ประมาณนู้นแหละฮะ8-9โมงเช้านะครับแล้วก็ตื่นอีกทีก็บ่ายเย็นๆประมาณนั้นนะฮะผมก็จะพยายามพักผ่อนให้เยอะๆเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาของผมก็เปลี่ยนไปเยอะต้องเรียกว่านาฬิกาชีวิตเปลี่ยนไปมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณนะครับสวัสดีพี่ละไอนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าเนาะเพลงซึ้งๆนะครับตามคำขอที่หลายๆท่านแบบเอ้ยจะลองเปิดเพลงแบบซึ้งๆกันดูหน่อยนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับสาวนครศรีธรรมราช

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และก็เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ทาง Facebook Live ด้วยนะฮะจัดให้แล้วนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆฟังแล้วสบายอกสบายใจใช่ไหมฮะเริ่มต้นกับบทเพลงน้องๆจากวงใหม่มอมแมมนุ้ยเวนครอกครับพี่นุ้ยสุวีนาเวนโคกร็อกเกอร์ครับจากพี่บ่าววีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามรักหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะฮะบทเพลงจากน้องสยามโอนั่นเองครับสวัสดีพี่ฝนด้วยนะครับพี่คุณชายบอยพี่นวลจันทร์พี่บุญเลียนคุณยายพอเพียงพี่ละไอสวัสดีครับสวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับพี่น้องมังกรพี่ต้อยใช่ไหมครับพี่ต้อยบ้านโพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดก

0: สูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บุญบั้งไฟเดือน6ครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับเพลงฮิตประจำปีเลยก็ว่าได้นะฮะพี่นรเดชครับพี่อุดรพี่เยเฮอร์สวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องออนิจานะครับสวัสดีครับผมคุณพี่บุญเรียนคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงใครนาะพี่พินโยพี่ละไอสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลึกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 10:50 น.อรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะข่าวเช้า9:15 มาแล้ววิทยุสมท.เพื่อไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีน้องกวางสวัสดีน้องพจน์ด้วยนะคะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ก็อยู่กันเหมือนเดิมค่ะเช้าวันอังคารนะวันนี้เนาะ
1: ครับผม
0: วันอังคารแล้วนะคะวันนี้อังคารที่12เดือนพฤษภาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ4:00 น. ถึง 7:00 น.ซุปเปอร์เซสชั่นของเราตอนนี้กำลังเดินทางได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถหน่อยนะ
1: ครับอ๋อไปซิ่งไหนครับพี
0: ่ซิ่งกำลังจะไปธุระนิดนึงแล้วก
1: ็
0: รอชาร์จแบตอุ๊ยขอฟ้องนิดนึงนะคะEV Station Pass ไม่รู้เป็นอะไรมันตัดทุก5นาที
1: อ้าวว่า
0: คืออะไรก็ไม่รู้งงเหมือนกันบรรยากาศในปั๊มก็เงียบเลยนะคะ
1: ครับผมขนาดตอนเช้าแล้วยังไม่เสถียรเลยเนาะ
0: ไม่เสถียร
1: เนาะ
0: ใช่ค่ะไม่เสถียร4:00 น.แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเขาอาจจะปรับปรุงระบบในช่วงเวลานี้มั้งนะเพราะว่าคนที่ใช้งานน่ะจะน้อยอยู่หรือเปล่า
1: อ๋อ
0: ก็คิดว่านะคะหลัง5:00 น. 6:00 น. น่าจะเสถียรมากขึ้น
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แอปจะปรับปรุงในช่วงเนี้ยธนาคารใช้ไม่ค่อยได้นะคะในช่วงเวลานี
1: ้อู้อย่างเงี้ยเวลาชาร์จไปอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องคอยเข้าไปดูนะว่าหลุดแบบมันหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจะเดินไปไหนก็ผมเคยแบบเอ๊ะพอมันต้องคอยเอามือถือมาดูว่าแบบว่าเอ้าระบบมันหลุดอีกแล้วมันหลุดอีกแล้วต้องไปต่อใหม่อะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือต้องเช็คตลอดต้องดูนั่งดูหน้าจอไม่งั้นถ้าหลุดมันก็จะมีปัญหาเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ชาร์จไฟไม่เข้า
0: ชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จแล้วหลุดอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูว่าระบบมันจะเตือนเรามาว่าเดี๋ยวมีคนจองหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนาะค่ะเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยมีคนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยพอคนใช้เยอะมันก็ต้องเนาะปรับปรุง
1: ต้องแบ่ง
0: กันใช่ค่ะก็แนวโน้มเขาบอกว่าปีนี้นะมีการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะลดราคาประหยัดไม่ถึง

0: ประมาณ500,000ขึ้นอ่ะ500,000 600,000อย่างเงี้ยค่ะคนเข้าถึงง่ายมันเป็นทางเลือกใหม่ที่แบรนด์จีนเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก
1: ็
0: มีการขยายศูนย์บริการมีการขยายสถานีชาร์จกันมากขึ้นอันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันน่าใช้แล้วมันประหยัดจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: จริงที่รถฟันนะถ้าราคามันตีสัก600,000เนี่ยนะฮะ600,000เนี่ยออปชันข้างในเดี๋ยวนี้นะให้มาแบบโหจอบางที15-16 นิ้ว
0: iPad เลยอ่ะ
1: ระบบทุกอย่างเลยโอ้ระบบทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลย
0: ใช่คือเหมือนเป็น iPad วางอยู่หน้าจอเลย
1: อย่างใหญ่แล้วสวยแบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าซื้อรถเนี่ยเราเคยชินกับแบบรุ่นเริ่มต้นเนาะร
0: ุ่
1: นเริ่มต้นกระจกก็ไม่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีนะเบาะก็ต้องเป็นแบบไม่ใช่เบาะไฟฟ้าไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหรถไฟฟ้าจีนเนี่ยเขาให้หมดเลย
0: ดูเนาะแสดงว่าต้นทุนเขาไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะ
1: นั่นดีฮะ
0: เขาถึงทำตลาดได้ขนาดนี้ที่ล่าสุดนะไอตัว BYD ตัวใหม่ที่กำลังออกในจีนน้องดงราคาที่บ้านเขาอ่ะ170,000หยวนเองนะ
1: ครับ
0: คุณเป็นเงินไทยก็600,000แต่ว่าโอ้โหเขาบอกว่าคุณภาพนะครบคันชาร์จทีนึงได้ตั้ง700-800เนี่ย5 นาที
1: นี่คุ้มหน่อย
0: คุ้มเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำตลาดในไทยเมื่อไหร่ราคาจะขึ้นยังไงแบบไหนไม่รู้
1: ครับ
0: ค่ะว่าด้วยเรื่องรถไฟฟ้าใครที่จะเดินทางเช้านี้ก็เดินทางไปด้วยกันนะคะขอให้ปลอดภัยวันนี
1: ้
0: หน้าไมค์ว่างอยู่นะคะ022481366นะคะมาฟังรออยู
1: ่
0: 022481366ศรีราชาฝนตกแรงมากนี่พี่เวียงชัยแจ้งมาลำปางอากาศดีนะคะใครอยู่ที่ไหนก็แจ้งมาได้นะคะช่วงนี้ฝนเริ่มเยอะขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะพี่วันพืชมงคลนะฮะ
0: โอ้ใช่นี่คือสัญญาณของฝน
1: โอ้ใช่ไหมพี่มาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วสัญญาณของฝนนะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการทำนาไง
1: ครับ
0: พืชมงคลใช่ไหม
1: ครับพระโคเสียงทายพรุ่งนี้พระโค
0: ใช่นั่นแหละรอลุ้นนะคะว่าพระโคจะกินอะไรแต่ละปีก็อาจจะแบบเนาะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: จะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้ข่าวใหญ่นะกำลังเปิดไม่ได้อยู่หน้าจอใหญ่ก็เลยเปิดยากหน่อย
1: ครับมันเป็นเรื่องคุณทักษิณเนาะที่เมื่อวานผมไปเมื่อวานหายไป1 วันนะครับเวลานี้เนี่ยเมื่อวานไปอยู่หน้าเรือนจำแล้วพี่
0: 5 นี่คือไปถึงแล้วเหรอ
1: โอ้ทีมเขาต้องไปรอดูบรรยากาศเพื่อเข้าข่าวเช้า6 โมงไง
0: เอ
1: ออครับ
0: อ๋อชอบคึกคืนเหมือนภาพข่าว
1: ใช่เพราะว่าพี่น้องข่าวเสื้อแดงเขานอนเฝ้ากันมาตั้งแต่ตอนเย็นของอีกวันนึงแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: อืมออกมากันตั้งแต่กลางคืนแล้วนะเพื่อมารอเราได้เจอคุณทักษิณสักนิดนึงก็ยังดีเขาว่า
0: ค่ะ
1: ก็โดนสื่อบังหมดเลยฮะโดนด่าใหญ่เลยครับสื่อ สื่อตามตั้งแต่หน้าประตูน่ะไม่ยอมถอยเลยนะฮะโอ้โห
0: แต่ก็ได้เห็นได้ภาพข่าวกันเยอะเหมือนกันเนาะถือว่าได้
1: ใช่ใช่ได้ภาพแต่ว่าคนที่ยืนรออยู่ข้างๆอะฮะไม่เห็นเลยฮะเห็นแต่หลังของสื่อไปลุมตรงกระจกรถนะฮะรถค่อยๆเลื่อนนักข่าวก็ค่อยเดินตาม
0: แล้วก็อันนั้นที่พอนักข่าวถามว่าจำได้ไหมเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าเป็นจำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอันนี้เป็นจังหวะไหนก่อนขึ้นรถเหรอคะหรือขึ้นรถแล้ว
1: อันนี้ที่หน้าบ้านจันสองล่า
0: อ๋อไปถึงหน้าบ้านแล้วใช่ไหม
1: ใช่หน้าบ้านแล้วก็เปิดกระจกจอดแล้วก็คุยกับนักข่าวที่อยู่หน้าบ้านประมาณนาทีสองนาที
0: อ๋อ
1: ครับนั่นแหละ
0: ก็ยอ

0: สื่อมวลชนว่าไปจำศีลมาแต่ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์
1: จำศีลมา8เดือนเหรออ
0: ๋อค่ะแล้วถือเคล็ดอะไรเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเข้าบ้านอ่ะ
1: เออเนาะ
0: เออเพราะว่าเสื้อตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นเสื้อของเรือนจำถูกไหมก็เป็นเสื้อที่ครอบครัวนำไปเลยเนาะ
1: ครับผมแฝงมันแบบเอออาจจะถือเคล็ดนะว่าแบบ

0: เออเนี่ยแต่คนก็สงสัยว่าทำไมคุณทักษิณต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเดินเข้าบ้านอยู่บนรถก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วพอลงจากรถก็เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วก็เดินเข้าบ้านด้วยเสื้ออีกตัวนึงอย่างเงี้ยก็แปลกเหมือนกันเนาะ
1: ค
0: ่ะก็หลังจากนี้อย่างที่น้องต้องเคยรายงานนะคะก่อนหน้านี้ว่าคุณทักษิณก็ยังต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษแล้วก็ต้องไปรายงานตัวทุกเดือนใช่ไหม
1: ครับในช่วง4เดือนก่อนที่จะถือว่าได้รับอิสรภาพแบบ 100% นะฮะตอนนี้เรื่องถือว่าใน4เหลือ4เดือนสุดท้ายแต่ว่าได้ออกมาอยู่ที่บ้านแล้วเมื่อคืนคงเป็นคืนที่นะโอ้มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนกับคืนก่อนนะชีวิตการได้รับอิสรภาพมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วนะพี
0: ่จริงก็ล่าสุดลูกสาวนะคะคุณแพทองธารชินวัตรก็โพสต์ไอจีส่วนตัวนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่เขยสะพ้ายที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้จะไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องพรรคเพื่อไทยที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆค่ะรักจากใจก็เป็นการโพสต์ของคุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นลูกสาวที่นัยยะก็คือว่าคุณทักษิณก้าวออกจากประตูเรือนจำเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนแรกเนาะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันเนี้ยบางคนก็เอาไปวิเคราะห์นะว่ามันมีนัยยะอะไรใครได้ก่อนเป็นคนแรกใครเป็นคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยน้องรุ่งวิเคราะห์กันหมดเลยนะ
1: ทุก
0: อิริยาบถเมื่อวานนี
1: ้โอ้ถือว่าเห็นอาจารย์ศิระนะเมื่อคืนรายการฟังหูไว้หูนะพี
0: ่
1: ที
0: ่
1: ช่องเก้าเราเนี่ยเขาก็วิเคราะห์คำว่าจำศีลเออจำศีลมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยโบราณเขาจะมันเหมือนกบจำศีลกบจำศีลก็คืออยู่ขออยู่นิ่งๆเงียบๆจะไปตีความจะไปตีแต่ก็ยังไม่ได้ตีความไม่ได้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นการเมืองเห็นไหมแต่คำว่าจำศีลก็มีคนเอามาวิเคราะห์มาว่าทำไมคุณต้องตื่นใช้คำนี้จริงๆถ้าอาจจะคิดหรือไม่คิดอะไรเราก็ไม่รู้เนาะ
0: แต่ใช้คำว่าไปจำศีลมา
1: ครับ
0: โอ้ก็ต้องรอดูแหละนะว่าจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไหมหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะขณะนี
1: ้
0: นะคะแต่คนใกล้ชิดจริงๆก็คงจะไม่กล้าตอบแทนด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ครับก็เมื่อวานยืน
0: เคลื่อนไหว
1: ครับครับเจอคุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับพี่ถีคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็นักข่าวก็มีโอกาสถามแหละนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือยังนะครับว่าคุณทักษิณออกมาจะมีบทบาทอะไรอย่างไรนะครับก็คุณณัฐวุฒิก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยว่าจะสนใจหรือว่าเข้ามาจับเข้ามาในวงการการเมืองอีกไหมนะครับแต่ในมุมของพรรคเนี่ยก็ต้องไปประชุมกันอะไรที่คิดว่าถ้าท่านทำให้เป็นประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ก็จะไปเหมือนกับไปเชิญท่านมาหรือไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากท่านอย่างนั้นมากกว่านะครับก็ดูแล้วเพื่อไทยเองทางพรรคก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคร
0: ับ ณขณะนี้
1: ใช่
0: ก็หัวหน้าพักก็เป็นเดี๋ยวแต่หัวหน้าพักคือใครคุณจุลพันธ์อยู่เหมือนเดิมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ดร.เชมเนาะเป็นคุณจุลพันธ์อยู
1: ่
0: ค่ะ
1: คือเพื่อไทยตอนนี้ก็ถือว่าลอยตัวแบบว่า

0: ระดับแบบ
1: คือคุมกระทรวงสังคมไม่ได้เป็นกระทรวงรอบเป้าก็ถามว่ามีบทบาทต่อสังคมไหมมีนะครับเพราะว่าเป็นกระทรวงแบบอย่างเช่นกระทรวงศึกษาพม.กระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ค่ะ
1: มันก็เป็นกระทรวงเกรด A ที่แบบด้านสังคมแต่มันไม่ใช่กระทรวงรอบเป้าแบบกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังที่ดูเศรษฐกิจตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็อยู่แบบกินนิ่มๆไปอยู่นิ่มๆไปครับผม
2: ทำงานไปเรื่อยๆก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนาะอย่าลืมนะว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะคะ
1: คร
2: ับ นะหลายคนอาจจะลืมไปคิดว่าอ๋อเป็นฝ่ายค้านนะไม่ใช่เนาะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคร่วมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆเคยพูดไว้ว่าเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณก็ยินดีเมื่อวานนี้ที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวก่อนนะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวหลังจากนี้กระบวนการทางกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปก็ปล่อยทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเพื่อมีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษเมื่อถามว่ามีโอกาสจะไปพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปว่ากรุงเทพก็อยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วถามว่าบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้เป็นยังไงคุณอนุทินมองทุกอย่างบอกว่ามองให้เป็นบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องไปกังวลถ้าคุณทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนมันจะเป็นอย่างไรต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปว่าอย่างไรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนเป็นหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถ้ามีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรติ
1: อ๋อ
2: ก
1: ็
2: ถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยม
1: ก็คงมีหลายท่านที่อยากจะไปนะว่าวันถึงขนาดเห็นทางครอบครัวต้องบอกนะครับว่างดรับแขกเมื่อวานได้ขอเวลาอยู่เป็นกับครอบครัวแล้วก็พักผ่อนนะฮะ
2: ค
1: ่ะก็เมื่อวานนี้ปิดบ้านนะครับปิดบ้านจันทร์สองล่าไม่ได้ให้ใครเข้าพบครับ
2: งดรับแขกชั่วคราวจริงๆบ้านจันสองล่าเนี่ยอยู่เฉพาะคุณทักษิณใช่ไหมลูกๆไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่ลูกก็ย้ายออกไปแล้วนะดูจากครั้งแรกเลยที่กลับมาจากต่างประเทศเลยพี
2: ่
1: ตอนปี66ที่กลับมาถึงเมืองไทยนั่นแหละนะครับทุกคนก็มาส่งที่นี่แล้วก็แยกย้ายกันนะครับแยกย้ายกันกลับออกไปบอกคุณทักษิณก็จะอยู่กับแม่บ้านแม่ครัวที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: อ๋อแม่แต่ตัวพี่ถึงพจมานก็ไม่อยู่ใช่ไหม
1: ครับ
2: เข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะ
1: เข้าใจว่าอย่างนั้น
2: เข้าใจว่าคุณหญิงพจมานก็น่าจะอยู่กับลูกๆบ้านใดบ้านหนึ่ง
1: ครับ
2: ไม่ได้อยู่บ้านจันทร์สองล่าคุณทักษิณก็อาจจะอยู่กับนี่แหละบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายค่ะ
1: ครับ
2: อยู่ที่ไหนก็ตามเนาะสื่อก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่เนาะสำหรับในส่วนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็เป็นประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันเนาะนะคะ
1: คือเป็นนายกในดวงใจของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงอยู
2: ่ใช่ต้องยอมรับนะคะหลายคนนี่คือตั้งใจมาเลยนะมาจากต่างจังหวัดกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เขาแบบว่าเขามีเป็นกลุ่มเป็นพวกอะไรกันมาในแต่ละจังหวัด
1: เขามีนะคะบางจังหวัดมาเป็นรถทัวร
2: ์
1: บางจังหวัดมาเป็นรถตู
2: ้ค่ะ
1: บางจังหวัดมากันเอง
2: มีปัก
1: ขากลับ
2: มาค้างคืนรอก็มี
1: ใช
2: ่ก็เมื่อวานได้เห็นบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยอยู่เยอะนะคะ
1: คร
2: ับ อดีตรัฐมนตรีหลายท่านนะที่เห็นหน้าคุ้นเคยกันแล้วก็บรรด

0: ญาติญาติน้องๆหลานๆคุณทักษิณก็ไปกันเกือบหมดเนาะก็ไปรับกันนะคะอาสายังไม่มีนะคะ022481366ค่ะยังว่างอยู่ใครจะโทรมาคุยก็ยังได้นะคะค่ะ
1: มาเมามอยกันหน่อยฮะเมามอยกันหน่อย
0: ใช่ไปดูพูดถึงเรือนจำก็ไปดูนายหมิงเฉินหมิงเฉินนี่เป็นชาวจีนนะคะท่านดงที่ขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนตำรวจจะพบว่ามีปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนที่พัทยานะคะก่อนจะถูกนำไปค้นที่บ้านพักจนเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงมากเขาบอกว่าเป็นแบบสังหารบุคคลและแบบควักลูกอ่ะอยู่ที่บ้านมันอ่ะแล้วก็เจอน้ำมันเป็นจำนวนมากนะคะเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยถูกหามออกจากเรือนจำส่งโรงพยาบาลค่ะเป็นอะไรไม่รู
1: ้
0: เมื่อตอนค่ำอ่ะหมิงเฉินซันออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลก็แสดงว่าโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยเขาไม่อยู
1: ่ครับ
0: นะคะคือมันน่ากลัวอะไรรู้ไหมน่ากลัวตรงที่ว่าถ้ามันเอาพวกอาวงอาวุธเข้ามาที่สนามบินน่ะ
1: โอ
0: ้น่ากลัวมาก
1: ครับเห็นบอกว่าตอนไปค้นที่บ้านนั่นเนี่ยครับเป็นคลังอาวุธเลยนะพี่เนาะ
0: ใช
1: ่โอ้โหระเบิดปืนแล้วเขาบอกว่าบางอย่างปืนบางกระบอกเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขียนว่าล็อตไว้เนี่ยเป็นของกรมสรรพาวุธเหรอ
0: นั่นไงนี่แหละ
1: ว่าเขามันก็ต้องมีข้าราชการเกี่ยวข้องนำอาวุธล็อตนั้นออกมาให้กับประชาชนได้ไงมันควรจะเป็นอาวุธที่ใช้อยู่ในค่าย
0: ใช
1: ่ในคลังของเรา
0: น่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจีนคนนี
1: ้ครับ
0: นี่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดชลบุรีแล้วก็สืบภาค2ที่ร่วมประชุมติดตามแนวทางการสืบสวนขยายผลเนี่ยบอกว่าอีนายเฉินเนี่ยมารับสารภาพก็จริงนะแต่ว่าให้การทุกอย่างมีข้อพิรุธไปหมดเลยอ่ะรับสารภาพว่าเป็นของตัวเองทั้งนั้นของที่ค้นเจอในบ้านในตัวแต่ว่ามันมีข้อพิรุธพูดแบบแปลกๆอ่ะอย่างเช่นปริมาณอาวุธที่มีความรุนแรงสูงมันก็พูดเป็นคนละประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผบ.ตร.เองต้องดูแลเลยเองในเรื่องคดีนี้นะคะว่าทำยังไงที่จะให้มันปรากฏข้อที่จริงแบบรอบด้านนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธและสั่งซื้ออาวุธทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่พบพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอะไรหรอกแต่ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งนะคะอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลมือถือเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนที่อาจจะเกี่ยวข้องในการทำความผิดกันด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละว่ามันให้การแปลกๆเพราะนั้นถ้าบอกว่าซื้อออนไลน์โดยไม่รู้ว่าใครมาขายเขาก็ซื้อหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหลุดใช่ไหม
1: ครับ
0: รับไปเพียงคนเดียว
1: แล้วนี่มันมีคลิปว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปฝึกพวกอาวุธนะพี่ให้กับหน่วยทหารของฮุนเซนอ่ะ
0: บีเอสบีอะไรนะ
1: บีอะไรนะบีเอสนะ
0: คิวแล้วกันเอา
1: ครับเขามีคลิปว่าไปสอนใช้อาวุธยืนคุยพูดคุยกันอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาด้วย
0: ค่ะโอ้มาแล้วสายมาแล้วโทรซิมใส่จิงเกิลมาแล้วไปรับสายก็ได้ค่ะมาแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พี่โดมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่โดมคลองตัน
2: ครับ
0: เจอกับพี
1: ่ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่ครับ
1: แท็กซี่ทำอะไรพี่ฮะ
2: ที่หมดอายุ

0: เยอะมาก
1: ที่ลุงก็ขับแท็กซี่ด้วยไหม
0: เอตมัยทองหล่อ
1: เอตมัยทองหล่อพี่กับเยอะมาก
0: ครับ
1: เออคนทั่วไป
0: ป้ายขาวทั้งป้ายไม่ขาวอ่ะ
1: เออนั่นแหละคือคนทั่วไปเหมือนเราเป็นผู้โดยสารเราไม่รู้หรอกว่าหมวดเนี้ยหมดอายุแล้วเราก็โบกแล้วก็ขึ้นเนาะลงๆเนาะ
0: ให้ว่างเนาะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นแต่ไฟว่าง
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ไฟว่างเขาไม่รู้หรอกทีนี้ตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไม่ค่อยจัดการ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมเคยที่ให้ตำรวจจับอะป้ายขาวเลยนะมีผู้โดยสารมิเตอร์ก็ขึ้นค่ะเขาบอกการให้แต่ก็ไม่เรียกจับสอนอทองหล่อนี่แหละ
2: ก็แสดงว่ามันเยอะมากมันเยอะจนตำรวจเขาอาจจะแบบว่าจับคันนี้เดี๋ยวมันก็
0: มันมีหลายอย่างมีบางทีเสียตังค์อย่างเงี้ย
2: อ๋อ
0: มีสติ๊กเกอร์มีนะพี่ก็มีสติ๊กเกอร
2: ์มีสติ๊กเกอร์สำหรับป้ายขาวครับ
0: เสียเท่าไหร่ว่าไปอย่างเงี้ยมีครับมันเราหากินสุจริตนะและไปเจอกับพวกนี้ก
2: ็
0: เรา
2: พี่หนุ่มขับแท็กซี่ด้วยใช่ไหม
0: เพราะว่าตำรวจก็พึ่งไม่ได้แล้วไง
2: ครับครับพี่หนุ่มขับแท็กซี่ไหม
0: ครับครับ
2: อ๋อแต่เรารถเรายังไม่ถึงนะ
0: โอ้ยของผมมันอ่ออ่างครับ
2: อ๋อ
0: ได
1: ้
0: ดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้พวกที่หมดอายุอ่ะถ้าเป็นรถสีสีอ่ะตอนเนี้ยสอฤาษีสอศาลานี่หมดแล้ว
2: สอฤาษีสอศาลา
1: อ๋อหมดแล้วนั่นคือหมดอายุแล้วแน่นอน
0: ใช่ครับพวกผีสีนะแต่ถ้าเป็นเขียวเหลืองอ่ะเขียวเหลืองอ่ะจอจานชอฉิงชอช้างหมดแล้ว
2: จอจานชอฉิงชอช้างเขียวเหลืองรถท่านเก่าเกินกว่าที่จะมาเป็นแท็กซี่อันตราย
0: ใช่ตอนนี้ก็ดอชดาก็หมดบ้างแล้วอ่ะเหลืองเน
1: ี่ยแล้ว คือบางทีนี่แหละผู้โดยสารเขาไม่รู้เขาจำไม่ได้อ่ะทีนี้พอเขาหมดไปเขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้เขาจะเสียประโยชน์อะไรตรงไหนคะพี
0: ่เอาเขาเรียกไปถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่รู้เขาจะรับผิดชอบหรือเปล่า
1: เออนั่นแหละ
0: ใช่ไหมคร
2: ับ
0: อ
2: ันดับแรกใช่ไหมอันดับแรกเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารคุณไม่ได้อยู่ในระบบแล้วไงใช่ไหมรถนี้ใครมาขับบ้างเราก็ไม่รู
0: ้ป้ายขาวก็มีป้ายขาวยิ่งหนักเลยอ่ะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้ไงไปจำป้ายขาวหรือมันก็เวลามันไม่มีข้างในครับเพราะว่าแท็กซี่ที่มีป้ายเหลืองอ่ะที่ประตูข้างในก็จะต้องติดทะเบียนไว
2: ้ตรวจสอบได
0: ้ตรวจสอบได
2: ้แต่
0: ถ้าหมดอายุแล้วเนี่ยมันข้างเขาก็ไม่มีพ่นครับ
2: เ
0: พราะแท็กซี่ยังไม่อายุนี่ข้างเขาจะต้องพ่นทะเบียนด้วย
2: ครับ
0: พ่นทะเบียนด้วยแล้วก็โทรแจ้ง1584จะรู้บริษัทรู้อะไรมองข้างนอกก็เห็นแต่ถ้ารถหมดอายุแล้วเขาจะลบหมดจริงๆหมดอายุแล้วขนส่งเนี่ยเขาควรจะให้ทำสีก่อน
1: ค
0: ่ะต้องทำสีก่อนเลยนี่โอ้โห
1: หมายถ
0: ึ
1: งว่าให้เจ้าของรถทำหรือว่าขนส่งจะต้องปะต้องพ่นให้หรือยังไงครับพ
0: ี่ครับเจ้าของรถครับพอหมดอายุปุ๊บนี่คุณจะต้องไปทำสีแล้วก็คุณใส่ป้ายขาวครับ
1: โอ้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำกัน
0: ไม่ทำไงเป็นเขียวเหลืองเนี้ยแต่ป้ายขาวแล้วได้ป้ายมาแล้วแต่สียังไม่ทำ
2: คนก็ไปหากินต่อได
0: ้ป้ายขาวแล้วเนี่ยเยอะมากครับอยากจะให้บอกว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งกลางคืนมาตั้งด่านบ้างได้ไหม
1: ค่ะ
0: ขุมวิทเนี่ยถ้าตำรวจเนี่ยเราพึ่งเขาไม่ได้แล้วครับบอกที่เห็นอย่างนี้เขายังไม่จับอ่ะแต่เราจะไปพึ่งใครครับ ใช่ไหมครับ ด้วยเยอะมากเนี่ยครับขอช่วยเป็นสื่อบอกให้หน่อยครับเพราะว่าขนส่งเนี่ยมาตั้งด่านกลางคืนบ้างได้ไหมเพราะว่าในสุขุมวิทเยอะมาก

0: จริงครับ
1: ถ้าโดนจับนี่แท็กซี่เขาโดนอะไรพี่โดนปรับเหรอ
0: โดนครับถ้าเป็นป้ายขาวนี่ 2,000 ถึง 10,000 หรือเปล่านี่ครับ
1: โอ้
0: ป้ายขาวเนี่ย
1: ถือว่า
0: คุณเอารถไม่ได้จดทะเบียนป้ายเหลืองมาวิ่งรับผู้โดยสารครับ
1: โอ้ครับผมครับผม
0: ครับแค่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็โดนปรับ500แล้วครับ
1: แสดงว่าเขาไม่ค่อยกลัวกันนะถ้ารถที่หมดอายุเนี่ยเขายอม
0: เสื้อยืดครับเขาก็ถือว่าคิดว่านะเขาก็ต้องเสียตำรวจนะครับตำรวจก็ต้องรู้ครับตำรวจไม่หมายไม่ได้ผมขับแท็กซี่ผมยังรู้บ้างเลยเพราะบางทีเอาฟังเนี่ยหมอฟังอะไรเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาจะมาที่แบบไอ้กฎหมายใกล้ตัวอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่แล้วเราฟังเราได้รู้เยอะไงเนี่ยบุรีรัตน์อ่ะ
2: ค่ะได้ครับพี่ขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแจ้งมารายงานนะคะขอบคุณครับพี
0: ่ครับช่วย
2: แ
0: จ้งอะไรเป็นตื่นให้ด้วยนะครับ
2: หรือว่าแท็กซี่ด้วยกันเจอก็แจ้งแล้วกันนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: แหมเพลงนี้มาพอดีเลยพอดีมีข่าวเรื่องวัดป่าแถวหนองคายค่ะน้องดง
1: ครับพี่
0: ที่เมื่อวานนี้พัฒนาสังคมจังหวัดหนองคายนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นคลิปเจ้าอาวาสของวัดป่าที่นี่นะคะมีพฤติกรรมอนาจารเด็กก
1: ็
0: ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่พอใจนะคะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ของพม.จังหวัดไปถึงเขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนั้นหลบหนีไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะพบแต่เพียงลูกวัดอยู่พระลูกวัดอยู่รูปเดียวก็ไปตรวจสอบกุฏิที่ปรากฏคลิปอนาจารเด็กหญิงนะคะพระลูกวัดบอกว่าที่วัดนี้เนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่2รูปแล้วก็เด็กหญิงเนี่ยที่เห็นในคลิปเขาบอกว่าจะเข้ามาไม่เป็นเวลามาทีละ2ถึง3คนมาถึงวัดก็จะคุกอยู่กับกุฏิเจ้าอาวาสพระลูกวัดที่อยู่รูปเดียวเนี่ยบอกว่าตั้งแต่มาอยู่มาบวชที่นี่ได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องนี้ก็ว่าได้ขับรถเก๋งส่วนตัวเข้ามาเก็บของใช้ออกไปขับเองด้วยนะเนี่ยค่ะพม.จังหวัดบอกว่าได้คุยกับเด็กๆที่ประสบปัญหาได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรวมทั้งครอบครัวเด็กมีทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อวางแนวทางดูแลช่วยเหลือกันแล้วก็จะให้พม.เข้าไปดูแลในเบื้องต้นก็จะคุ้มครองเด็กส่วนจะดำเนินคดีต้องประสานกับตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าเด็กนั้นได้รับผลกระทบประมาณ 2-3 คนแล้วก็พ่อแม่เด็กยังไม่ได้แจ้งความนะแต่ว่าคลิปมันแบบมันก็เฉาโชว์ไปแล้วน้องดง
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: แล้วเด็กแบบทำไมเป็นแบบเหมือนว่าถูกหลอกมาถูกจ้างมาหรือยังไงไม่รู้นะพี่นะเอ๊ะทำไมเด็กมาอยู่กุฏิ
0: แล้วใครเป็นคนถ่าย
1: โอ้ครับ
0: นี่ค่ะบรรณาจารย์เป็นพิษเลยนะคะแล้วใครตั้งกล้องใครถ่าย
1: ครับ
0: แล้วใครชวนเด็กมา
1: เชื่อมีแล้ว
0: มีอีกแล้วเนาะสาวโชว์อีกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แรงจูงใจอ่ะเด็กเข้ามาที่วัดมาที่กุฏิเจ้าอาวาสได้มาทำไมสองสามคนเนาะไม่โอ้ไม่เว้นแต่ละวันจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานก็เห็นมีข่าวเกี่ยวกับพระนะเขาบอกว่าเป็นพระนักเทศนะครับจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะ เหมือนกับว่ามีแชทหลุดออกมาพี่ลักษณะเนี่ยนะฮะเป็นการชักชวนคุยกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วในข้อความที่ถูกแฉเนี่ยก็คือมีการเหมือนกับชวนให้เด็กหนุ่มเนี่ยมาหา ในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินว่า 2,500 ได้ไหมทางนู้นบอก 3,000 ทางนี้ต่อเหลือ 2,500 นะครับมาถึงแล้วทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เราเห็นแล้วก็นะเข้าใจนะที่บอกพระนี่ก็คนก็มีอารมณ์แต่มันไม่ใช่อารมณ์อย่างนี้นะฮะ
0: พระก็คือคนคือมนุษย์
1: พระก็คือคนแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่มีอารมณ์อย่างนี้นะฮะที่ไปตามเด็กมาถึงห้องเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวดูบทการจัดการแล้วกันเพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างที่จะแบบโหโจ่งแจ้งอ่ะแต่เหมือนกับสุดท้ายก็ยังไม่ได้มานะสุดท้ายก็ยังเหมือนกับคุยราคากันไม่ได้เวลาไม่ลงตัวอะไรต้องมาหาเฉพาะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: ค่ะจากพุทธไปมุสลิมซะหน่อยนะจากเหตุการณ์ความชุลมุนเมื่อวานนี้ที่เรารายงานเกือบจะจลาจลนะคะที่หน้ารามคำแหงสาขา53ค่ะน้องโด่งที่มีคนเป็นพันนะมารวมตัวกันจากความไม่พอใจที่มีสาวสอง LGBT

0: ีไลฟ์สดมีเนื้อหาแบบดูหมิ่นศาสนาดูหมิ่นคัมภีร์กุรอานนะคะทีนี้พอข่าวแพร่สะพัดก็มีการมารวมตัวกันล่าสุดก็ยอมให้โกนผมเพื่อที่จะผิดชอบจะไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานคุณอังคณานีรับไปสิทธิ์สวอังคณานะคะเขาบอกว่าอยากฟังความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะกำกับดูแลองค์กรและสถาบันทางศาสนาอยากฟังความคิดเห็นของสำนักจุฬาราชมนตรีผู้นำศาสนาอิสลามและกรรมการสิทธิ์ต่อเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายต่อแนวทางสันติวิธีที่เป็นหลักการสำคัญของศาสนาอิสลามที่ยืนยันหลักความยุติธรรมและความเมตตาแม้ว่ากลุ่มผู้กระทำจะพยายามกดดันให้ผู้ถูกกระทำพูดว่าซ้ำๆว่าเป็นความสมัครใจแต่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูเป็นการลงโทษแบบคือเป็นคำถามว่ายินยอมโดยสมัครใจหรือจำยอมกันแน่กับการโดนตัดผมโดนก้อนผมแบบนั้นนะคะน้องดงคือในมุมของคุณอังคณาแกบอกว่าถ้าปล่อยให้ผ่านเลยไปเนี่ยโดยผู้เกี่ยวข้องไม่ได้พิจารณาแนวทางป้องกันก็อาจจะเกิดการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าต่อไปเนี่ยกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายได้ อันนี้ก็จริงนะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้สมมติว่าคนที่กระทำเนี่ยเกิดต่างศาสนาขึ้นมาจะสามารถใช้ปฏิบัติการเดียวกันแบบนี้ได้หรือเปล่าซึ่งความท้าทายต่างๆเนี่ยที่สุดแล้วความเกลียดชังที่เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังได้หรือความเกลียดกลัวอิสลามซึ่งความขัดแย้งทางศาสนาถือเป็นความอ่อนไหวและเปราะบางที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วยากจะยุตินะคะเบื่อนี้ก็เห็นด้วยกับมุมนี้ของสว.อังคณา
1: ก็วันนั้นเห็นอารมณ์ของผู้คนที่มานะพี่นะโอ้โหเอาไม่อยู่นะ
0: รุนแรงมาก
1: พร้อมประชาธิปไตยพร้อมใช้กฎหมู่อ่ะ
0: ใช่เพราะจริงๆนะถ้าน้องคนนั้นเนี่ยเขาชื่ออับดุลเลาะห์นี่เนาะถ้าเขาไม่ยอมถือว่าเขาแบบว่าฝืนหรืออะไรมีสิทธิ์บาดเจ็บนะ
1: ใช่แล้วมีสิทธิ์ตำรวจเอาไม่อยู่ด้วยนะ
0: โอ้ไม่อยู่
1: แล้วบทลงโทษทางแบบทางศาสนาเนี่ยมันก็ในเมื่อเขาไปล่วงเกินนะฮะในไลฟ์เนี่ยเห็นคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ผมคุยกับน้องที่เป็นมุสลิมเขาบอกว่าโอ้เขาพูดจาเอาคนที่เป็นมุสลิมบอกเอาจริงๆมันก็สมควรโดนแล้วพี่ถ้าฟังเนื้อหาเนี่ยมันก็พูดถึงเนื้อหาที่แบบคนในศาสนารับไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดซึ่งเขาเป็นมุสลิมเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรพูดนะครับแต่ว่าผมกำลังพูดถึงว่าแล้วถ้าเราไม่ใช้กฎหมู่อย่างนี้เราใช้กฎหมายได้ไหมขับเขาออกจากศาสนาไปซะหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้บทลงโทษถึงขั้นไหนไม่รู้เนาะการไป
0: ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะก็เหมือนกับว่าคือคนไม่นับถือแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ศรัทธาแล้วก็คือเฉยๆไปหรือเปล่า
1: เออครับ
0: เออไม่ได้มีบทลงโทษแบบชัด
1: โอ้
0: นี่แหละ
1: คือมอศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราละเอียดอ่อนนะความมันเป็นความรู้สึกของคนเนี่ยมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอ้แล้วมันดูน่ากลัวเนาะน่ากลัว
1: ครับ
0: น่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะตำรวจตอนนั้นนักขณะนั้นนะถึงแม้ว่าจะมาก็จริงแต่ว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าคนเป็นพัน
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: เขาถึงต้องจับก้อนผมนะใช่ไหมต้องจับตัดผม
0: ใช่ลูก
1: เพื่อให้อารมณ์คนตอนนั้นมันเหมือนว่าเบาลงไหม
0: ดูเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะที่ใส่เสื้อกั๊กอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละค่ะเพราะนั้นไอ้เรื่องอะไรนะกัมพีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เขาพยายามจะอธิบายอะไรพวกนี้นะคะในมุมของเขาเขาก็อาจจะแบบมีความเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ก็บอกว่าคลิปนี้นะคะมันไปไวมากไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วนะคะ ก็ว่าเนี่ย

0: เมืองไทยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
1: โอ้
0: ค่ะนี่ค่ะก็อันนี้พอเราเข้าไปอ่านในบทวิเคราะห์ของหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีการเรียกร้องตั้งแต่แรกว่าให้เลาะเนี่ยคนที่ไลฟ์สดเนี่ยนะคะโอนหัวตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแต่ว่าพอมีคนมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ยอมเนี่ยค่ะก็คือนี่แหละเป็นวิธีการแสดงว่าการทำอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางออกก็คือเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเหรอเขาถึงบอกว่าเรียกร้องให้มีการโกนผมอย่างนี้ค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมเออเนี่ยค่ะ
1: โอ้
0: เขาบอกว่าอย่างนี้นะคนมุสลิมเสียใจที่สุดเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักท่องจำอันกุรอานมีเขาเรียกอะไรคะคือเขาเป็นคนยืนหยัดรักษาอันกุรอานแต่ว่ากลับนำอันกุรอานที่มีหัวใจที่มีอยู่ในหัวใจมาเย้ยหยันซึ่งเขาไม่ได้โกรธว่ามุสลิมคนนี้เป็นสาวประเภทสองหรือว่าอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าแต่ว่าเขาโกรธที่เอากุรอานมาเย้ยหยันแค่นั้นไม่เกี่ยวกับการเป็นเพศที่สามนี่คนที่อธิบายเขาอธิบายแบบนี
1: ้
0: ค่ะก็นั่นแหละ
1: มันก็จบตอนจบเหตุการณ์มันก็จบลงนะแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยเนาะมันก็เป็นการถกกันว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ใช้กำลังทำกับเขาแบบนั้นใช่ไหม
0: นั่นแหละก็หวังว่าไม่น่าจะมีที่อื่นเนาะ
1: ครับยิ่งคนที่เป็นอินฟูเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนติดตามเยอะๆอย่างเงี้ยการพูดเรื่องศาสนาในที่สาธารณะเนี่ยผมว่าก็อันนี้เป็นบทเรียนละใช่ไหมถ้าเราจะเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามกับเรื่องศาสนาเนี่ยก็แต่เมื่อเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราก็ต้องระวัง
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้เลยเหรอในบ้านเรา
1: ใช่มันเป็นเรื่อง
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงนะ
1: อืมใช่พี่สิถ้าบอกเป็นเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวตัดสินหรอกว่าคุณถูกเราผิดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อถ้าเราเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ถ้าเกิดมันพูดออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เชื่อแบบเราก็มีนะ
0: อ
1: ื
0: มก็กลัวว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายสร้างความเกลียดชังเนาะในอนาคต
1: ครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นการประจานแหละเนาะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะยอมสักทีเดียวนะแต่จำยอมเพราะว่าดูแล้วยังไม่ปลอดภัยแล้วล่ะ
1: ครับคือเขาตกใจตอนที่โดนก้อนผมนะมันมีช็อตนึงที่แบบผมออกมาเยอะๆแล้วมาวางไว้ตรงโต๊ะอะตัวเขาเองอะยังแบบโอ้โหเขาอุทานขึ้นมาแบบโอ้โหแล้วก็แบบโอ้โหผมคงแบบตกใจเลยผมออกมาเป็นกำมืออย่างนั้นอะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของ

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ับมาแล้วค่ะ6:12 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95พูดถึงเรื่องศาสนานี่มีท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่าน Facebook นะคะแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยค่ะรุ่ง
1: ครับของเราเป็นเรื่อง
0: ศาสนาใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะก็พี่สุภาพรบอกไม่อยากฟังข่าวของทักษิณผ่านไปแล้วค่ะพี่แหมเดี๋ยวก็ไม่รู้สิค่ะบ้านเมืองมันไปยังไงไปทางไหนนะขนาดน้าแอดน้าแอดคาราบาวยังแต่งเพลงยังบอกเลยว่าให้คุณทักษิณพักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันเป็นข่าวอ่ะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะคะพูดถึงนายก็พูดก็เลยนั้นแกพูดเรื่องนี่แหละคุณทักษิณด้วยแล้วก็แกพูดถึงเรื่องของแม่หมูกับน้องนายด้วยนะคะ
1: โอ้ติดตามข่าวเนาะเอากระแสสังคมที่เกิดขึ้นเลยแต่งเพลงด้วยนะ
0: แต่งเพลงเลยก็นายก็บอกว่าตัวน้าแอดเองเนี่ยแกบอกก็ส่งกำลังใจทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเล่าประสบการณ์ชีวิตในฐานะคนเป็นพ่อคือเห็นข่าวคุณหมูกับน้องนายแล้วย้อนนึกถึงตัวเองซึ่งน้าแอดบอกว่าจะบอกกับตัวเองเสมอว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้โตแล้วต้องปล่อยมือแค่ดูห่างๆแต่พร้อมจะเข้าไปดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้มหวังว่าคุณหมูกับลูกชายจะกลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่พ่อแม่นั้นรักลูกอย่างที่บางทีลูกก็นึกไม่ถึงเหมือนกันเพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายแอดบอกว่าตัวเองสูบบุหรี่มาตั้งแต่เรียนปวช.จนมาถึงอายุ34วันหนึ่งอุ้มลูกน้อยขึ้นมาหลังจากกลับมาจาก

0: ัวคอนเสิร์ตทีนี้ปากก็ยังคาบบุหรี่อยู่ไม่วางเลยนะคะลูกก็ไม่รู้ภาษีภาษาค่ะไปคว้าบุหรี่ที่นะแอ๊กที่พ่อคาบอยู่ตรงดงคว้าเต็มมือเลยไฟก็ติดมือลูกพร้อมกับเสียงร้องไห้ซาร์สแต่นะแอ๊กไม่ได้บอกว่าลูกคนไหนนะแอ๊กมีลูก3คนเนาะนี่แหละเป็นภาพสะเทือนใจอย่างที่สุดชุดจะบรรยายนะแอ๊กบอกแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือเลิกเลยดีกว่าเพื่อเธอเพื่อภรรยาเพื่อลูกอันเป็นที่รักที่มีอยู่บนโลกนี้ครับพี่น้องนี่คือเลิกตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่ลูกดึงบุหรี่จากปากพ่อแล้วไฟมันติดมือลูกอ่ะนี่คือเหตุผล
1: ก็เลยเลิกบุหรี่ใช่ไหมฮะ
0: เลิกเลยตั้งแต่ตอนนั้นค่ะอายุ34ก็ตอนนี้แน็กก็เท่าไหร่แล้ว70แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลิกมาได้หลาย10ปีก็บอกย้อนนึกถึงตัวเองพอเป็นประเด็นหลายคนจับตาเรื่องของนายณภัทรกับแม่หมูพิมพ์ประกาศนี่แหละค่ะนายแอดก็เลยแต่งเพลงให้ด้วยนะรู้สึกค่ะ
1: พูดถึงแต่งเพลงนะครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับในวงการเพลงเนาะรายการ2AF นะฮะ2 Academy Fantasia เนี่ยนะฮะ
0: ที่จะกลับมา
1: ใช่นี่มันมีดราม่าที่เขาปล่อยคลิปนี้ออกมากันนะครับเหมือนกับว่าน้องคนนี้ใช้คือน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะเขาบอกว่าเขาก็เลยจะใช้เหมือนกับไทยคำอังกฤษคำอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กรรมการท่านนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าคุณปอนกฤษดา
0: ค่ะ
1: คุณปอนกฤษดาเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ายนะค่ายเพลงนะฮะนะครับเขาก็ไปคอมเมนต์น้องคนนี้ว่าต้องกลับไปฝึกพูดภาษาไทยอยู่ที่บ้านพูดไทยหรือเปล่าเขาบอกน้องนี้ก็บอกพูดภาษาอังกฤษเขาว่าอยู่บ้านก็พูดภาษาอังกฤษเหรอบอกใช่เพราะคุณพ่อเขาเป็นต่างชาติ
0: ค่ะ
1: เขาบอกแต่น้องต้องไปฝึกนะเพราะว่ามันดูแบบโชว์ออฟอ่ะการพูดภาษาอังกฤษดูโชว์ออฟประโยคนี้แหละมันเลยทำให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันจนเป็นดราม่านะครับหนึ่งในนั้นก็ครูกอล์ฟที่ตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกแล้วอ่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะผมลองเสิร์ชนะ
0: อ
1: ๋
0: อนึกออกแล้ว
1: ที่ที่
0: ไปอยู่กับแฟนเมืองนอก
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเจอปัญหาก็คือคนในสองยุคเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความชอบพูดภาษาอังกฤษก็เป็นอิสระของเขาไปนะครับแต่ว่าก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคิดแบบนี้อยู่ที่ยังคิดอยู่ว่าการพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำเป็นการโชว์ออฟไม่เป็นการเหมือนเป็นการแบบว่ามีทัศนคติแบบนี้ว่าเด็กเขา
0: ครูก๊อฟคือครูลูกก๊อฟใช่ไหมคนเดียวกันนะ
1: ครูลูกก๊อฟครูลูกก๊อฟใช่ใช่ใช่
0: ครูลูกก๊อฟที่เป็นคนใต้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครูลูกก๊อฟนะครับก็เลยวิจารณ์ว่าแบบว่าเหมือนกับจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ยังมองว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่เป็นการแบบว่าอวดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเด็กรุ่นนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณปอนกฤษดานะครับออกมายอมรับเลยว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเป็นดราม่าแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าใช้คำที่มันไม่เหมาะสมคือในคอมเมนต์เนี่ยก็บอกคำว่าโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะคือเขาไม่บอกน้องพูดไทยคำอังกฤษคำเนี่ยมันเป็นการโชว์ออฟคนไปเม้นเลยโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะนะครับนะเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะครับว่าใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมก็เป็นบทเรียนสำคัญหลังกล้องเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่มาเข้าการแข่งขันนะก็ยอมรับว่าเสียใจเหมือนกันเขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคลิปนี้จะถูกตัดออกไปเป็น

0: ใช่โชว์ออฟความรู้สึกคือเป็นแบบ
1: โ
0: ชว์แบบ
1: ไม่บวก
0: โชว์ออฟคือพวกโชว์อ่ะ
1: โม้อ่ะ
0: ขี้อวดอ่ะขี้อวดใช
1: ่
0: ซึ่งเด็กคนนี้เขาก็คือเขานั่งคุยอยู่สองคนนะครับคุณโอมค็อกเทลกับคุณปอนเนี่ยแหละคณะกรรมการเนี่ยคือพอขึ้นไปแสดงบนเวทีเสร็จเขาก็จะมานั่งคุยหลังเวทีนะครับมาว่าชื่นชอบผลงานตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยการแสดงตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีเวลา5นาทีเด็กเขาก็พูดออกมามันก็มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับเด็กผู้ชายนะคนนี้ถือกีตาร์เล่นกีตาร์นะก็เนี่ยตัวคุณปอนบอกผมกลับมาย้อนดูไม่น่าใช้คำแบบนั้นแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นน้องเขารับรู้ข้อมูลของผมทั้งหมดเราแนะนำเขาด้วยความหวังดีไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดปัญหามีแค่จังหวะพูดคุยประโยคนี้แหละนะครับว่าดูโชว์ออฟนี่แหละที่แสดงความเห็นนี้ออกไปนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยเขาไม่ได้เอาตอนที่ตัวเองให้คำแนะนำเนี่ยมาออกเหมือนว่าทีมออกอากาศไม่ได้ตัดประโยคนั้นมาออนแอร์คนก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไปตำหนินะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังมากขึ้น
1: ค่ะเออเนาะเรื่องก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะส่วนเรื่องของกรณีที่คุณไอซ์รักชนกส.ส.พรรคประชาชนโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนของรัฐโดยพุ่งเป้าไปที่ละครเรื่องสอดสร้อยมาลาละครเรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะน้องดงคราวนี
0: ้ครับ
1: คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันบางคนก็สนับสนุนว่าเออนี่แหละต้องวิจารณ์อย่างนี้ได้สิเออมันเป็นงบที่รัฐบาลสนับสนุนน่ะล่าสุดเมื่อวานผู้กำกับชื่อดังนะคะคุณต้องเตจากค่ายจักรวาลไทยบ้านในฐานะที่ได้รับงบสนับสนุนเหมือนกันก็ออกมาโพสต์ว่าการวิจารณ์ว่าการให้งบสนับสนุนเฉพาะงานศิลปะฝั่งขวาก็จะดูไม่แฟร์กับหลายคนหลายกลุ่มนะทั้งทีมงานทั้งผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานศิลปะไม่ควรถูกตัดสินผ่านกระบวนการทางการเมืองเพียงด้านเดียวคุณต้องเตบอกว่าผมว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมพยายามร่วมกันผลักดันมันมาตลอดคือเสรีภาพกับความหลากหลายในการเล่าเรื่องก็เล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการผลักดันหนังไทยไปสู่ตลาดสากลคณะกรรมการเนี่ยเขาย้ำกับทีมงานเสมอว่าอยากเห็นหนังไทยมีคุณภาพมากพอที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติและเปิดตลาดใหม่ได้สร้างโอกาสให้กับคนทำงานสร้างสรรค์ได้แต่สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เป็นคำสั่งทางการเมืองแต่คือโอกาสที่ทำให้ผู้สร้างมีความหวังและความกล้ามากขึ้นในการพัฒนางานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนจนเกินไปอีกกระบวนการของหน่วยงานที่สนับสนุนงบกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็อิสระในการทำงานเต็มที่แบบที่คนทำงานสร้างสรรค์ต้องการเลยไม่มีการกำหนดว่ามาเล่าเรื่องไปในทิศทางไหนคือไม่ได้ออกมาเพื่ออวยฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคุณต้องเตยบอกว่าแค่ออกมาแสดงความเห็นในมุมของตัวเองที่ได้รับการซัพพอร์ตเหมือนกันวิจารณ์งานศิลปะกันได้เห็นต่างได้แต่ถ้าเริ่มใจรวมกันทางการเมืองเมื่อไหร่เป็นเกณฑ์มาตัดสินว่างานแบบไหนควรหรือไม่ควรจะได้รับการสนับสนุนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เสียหายที่สุดอาจจะไม่ใช่ฝั่งไม่ใช่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อาจเป็นทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยที่กำลังพยายามเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันนี่คือคุณต้องเตโพสต์แบบนี้ก็สุดท้ายก็มาเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะแฟนคลับชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะน้องดงก็บอกว่าว้าวต้องเตรู้จักซอฟต์พาวเวอร์แล้วตกใจอย่างนี้
0: อ้าวครับ
1: เออแล้วมีบางคนบอกว่าอย่างนี้นะต้องเตเป็นคนอีสานทำหนังว่าด้วยขบวนผีบุญหน่อยสิครับหรือจะหยิบรวมเรื่องสั้น2444ของมาโน่ปมสิงห์หนึ่งในนักเขียนคนสำคัญอีสานไปทำหนังก็ได้อยากเห็นเอาแบบตรงๆเหมือนที่หนังอวยฝ่ายขวาออกมาทำแขวะคณะราษฎรก็ได้โอ้โหนี่คือกลายเป็นเรื่องการเมืองไปเลยอ่ะ
0: อ
1: ืมโอ้นี่ค่ะ

0: อ๋อ
1: นี่คือสอดสร้อยมาลานี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะสอดสร้อยมาลาเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ก็พอมาตามข่าวก็คือต้องย้อนไปดูอีกละค่ะ
0: เอามาดูหนี้ของคุณเชนธนาหน่อยนะพี่นะจาก800กว่าล้าน
1: ชีวิต
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้คุณเชนธนามาอัปเดตในรายการ3แซ่บนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหนี้เนี่ยจาก800กว่าเหลือ580ล้าน
1: ภายในกี่เดือน
0: ก็โอ้เขาบอกอันนี้ก็ปีตั้งแต่ปีอันนี้ก็หลักปีแล้วพี
1: ่ลดไป300ล้าน
0: ใช่นะครับส่วนก้อนนี้ก้อนที่เหลืออยู่580ตั้งเป้าว่าภายใน3ปีเนี่ยก็อยากจะเคลียร์ให้หมดโอ้แต่ไลฟ์วันหนึ่งนะสูงสุด18ชั่วโมง
1: 3วันเหรอ
0: วันเดียวนะพี่วันเดียวเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยแกไลฟ์ไปแล้ว18ชั่วโมง
1: นอนแค่คือได้พัก6ชั่วโมงนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่
1: ก็นั่งไลฟ์ขายไปเรื่อยๆอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ขายไปเรื่อยๆในตอของเขาอ่ะเออ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่ามีวันนี้ประเด็นหนึ่งที่เขาถูกพูดถึงก็คือช่วงวิกฤตชีวิตเขาบอกจุดที่ดิ่งที่สุดของเขาเนี่ยเขาเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบยกครัวไปแล้วพี
1: ่
0: ในวันนั้นเขาคิดแล้วแบบว่าเราจบกันไปเลยดีไหม
1: เออไปถึงคุยกันแล้วในครอบครัวอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่คุยกันในครอบครัวแบบแต่คงไม่ได้คุยกับลูกนะแต่ว่าหมายถึงว่า
1: ค่ะคุยกับภรรยาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ภรรยาบอกตัวเองว่าแบบว่าเออจะจบเรื่องดีไหมเขาบอกว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่หนักมากก็นึกถึงถ้านึกถึงนี่ที่มันเกิดขึ้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้มันเกินกำลังที่เราจะคิดว่าจะใช้ยังไงพี่สินี่800ล้านเงี้ย800ล้านนี่เกิดจากความผิดพลาดในการประเมินในการทำธุรกิจเลยเนา
1: ะ
0: ที่เขาเล่าว่าเขาไปจ้างบริษัทเหมือนซื้อสื่อลงสื่อไว้อย่างเงี้ยปรากฏว่าระยะหลังในสื่อทีวีมันไม่ได้เปรี้ยงปร้างเหมือนเมื่อก่อนนะฮะ
1: ใช
0: ่ก็เหมือนกับวางแผนการตลาดผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงเขาบอกว่าช่วงนึงโหมไลฟ์เนี่ยนะฮะโหมไลฟ์จนร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวเคยมีไอ้ช่วงแบบไอ้ช่วง 3.3 4.4 เงี้ยนะเขาบอกว่าวันเดียวนะเขาเคยไลฟ์เนี่ย50กว่ายี่ห้อ50กว่าผลิตภัณฑ์นะ
1: ที่มาให้เขาคือจ้างมาจ้างเขาไลฟ์ให้ใช่ไหม
0: มาจ้างเขาไลฟ์อย่างเงี้ยไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาบอกโหพอจบงานนะเขาซุดไปสองวันเลย
1: ค่ะ
0: โอ้นะครับโ
1: อ
0: ้ตอนนั้นเขาบอกเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็มาออกรายการกับภรรยาก็ขอบคุณภรรยาที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะฮะแล้วช่วงนึงเนี่ยคุณเชนก็ร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นนะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยที่เกือบคิดสั้นนะครับเขาบอกว่ามันแวบเข้ามาในหัวช่วงนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันจริงๆมันตันไปหมดแล้วมันคือวันที่ไม่มีเงินเติมแก๊สให้ลูกกินข้าวอ่ะพี่แก๊สที่บ้านหมดแก๊สที่บ้านหมดนะครับที่บ้านโทรมาแก๊สหมดโอ้โหเขาบอกว่าดูเงินในบัญชีค่าแก๊สอ่ะแก๊สถังเท่าไหร่พี่300-400ใช่ไหม300 กว่าบาท400 กว่าบาท
1: 400แล้วใช่ไหมไม่มี
0: เงินเติมแก๊สให้ลูกไปทอดไข่กินไม่มีนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ช่วงนั้นน่ะสุดหน้าตักแล้วนะครับเขาบอกว่าถึงขนาดได้บัตรฟรีดรีมเวิลด์มาเนี่ยนะก็เอาไปขายนะครับก็เอาไปขายนะเขาบอกว่าทุกอย่างตอนนั้นมันดูแย่ไปหมดนะครับทุเรศตัวเองคนมันเคยดีมาตลอดสู้สุดแล้วมันพังคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้

0: ขาโผล่แวบเข้ามาเหมือนเขาเอ่ยถึงนะคุณเชงเขานึกถึงว่าดีเจโกอ่ะตอนนั้นอ่ะดีเจโกที่กระโดดที่ฆ่าตัวตายนะพี
1: ่โอ้เออ
0: คุณเชงบอกแวบเข้ามาเนี่ยดีเจโกเรื่องดีเจโกแวบเข้ามาแล้วพี่อ้อยก็จัดรายการแล้วร้องไห้คิดถึงพี่โก
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นอ่ะเกือบแล้วเป็นนาทีที่แบบคิดถึงว่าเอ้ยเราจะเอาแบบนั้นเลยดีไหมแต่พี่อ้อยแบบเหมือนกับพูดทำให้เขาได้เสียเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราทำอ่ะคนที่เขารักเราเขาก็เสียใจไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะเราหนีปัญหาแต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะต้องนึกถึงเราไปตลอดลำบากไปตลอดนะฮะเขาบอกนาทีนั้นนะฟังเส้นสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเขาโทรหาคุณดุ๊กพานุเดชผู้จัดนะพี่ดุ๊กพานุเดชเดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดรายการเป็นนักแต่งบ้านเป็นอะไรไปแล้วเนาะ
1: ใช่
0: นะครับโทรไปบอกพี่ดุ๊กพี่ผมขอยืมเงินหน่อยเขาบอกสิ่งที่ได้กลับมานะพี่ดุ๊กพูดมาประโยคนึงบอกว่าขอบคุณมึงนะเชนที่โทรมากูรอมึงอยู
1: ่โอ้ย
0: เนี่ยเขาบอกเนี่ยมันเป็นเสียงสวรรค์นะเพราะเขาบอกว่ากูอยากช่วยมึงนะแต่กูไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วหลังจากนั้นพี่ดุ๊กก็โอนเงินมาช่วยแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการที่ไม่ขอเอ่ยนามนะโอนเงินมาช่วยซื้อของช่วยอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินให้ลูกนะนี่ฝากให้ลูกไว้กินขนมกินอะไรอีกมากมายเขาบอกว่าน้ำใจพวกนี้เขาจะไม่มีวันลืม
1: โอ้แสดงว่าเขามีกัลยาณมิตรที่ดีเนาะ
0: ใช่พี่เขายังโชคดีที่มีกัลยาณมิตรพี่ดุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เข้ามาเติมให้เขาได้ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเลิกคิดสั้นเขาเลยคิดได้ว่ายังมีคนที่รักยังมีคนที่พร้อมจะช่วยซัพพอร์ตก็เลยลุกขึ้นมาไลฟ์แบบบ้าคลั่งตลอดจนเนี่ยนะฮะล้างหนี้ไปได้ละ300 ล้าน
1: โอ้เหลือตั้ง500 ล้าน
0: เหลืออีก500ประมาณ
1: แต่เขาไม่ท้อแล้วใช่ไหม
0: เขาบอกเขาไม่ทอละ
1: ก็ดีมากเลยเนาะโอ้ถ้าเป็นเราตายแล้ว500 ล้านแล้วเอาจริงๆนะสมมตินะถ้าเป็นเรานะอยู่เพื่อนเป็นหนี้อยู่800 ล้านแล้วโทรมาหาเนี่ยค่ะคือพี่จะรับสายดีหรือเปล่า
0: ใช่ไหมเขาโชคดีที่มีแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังแบบว่าทำดีไว้เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แสดงว่าเป็นคนใช้ได้เลยนะใครไม่ทิ้งเขาอ่ะนึกออกไหม
0: ใช่พี่
1: แล้วเขาเป็นคนดี
0: ครับ
1: ก็เขาไม่หนีไม่อะไรนะเขาก็พร้อมจะจ่ายหนี้นะขยันอย่างนี้ก็คิดว่าด้วยศักยภาพเขาด้วยอะไรนี่น่าจะหมดหนี้เนาะ500 ล้านอีก500เนาะ
0: ครับครับ
1: ก็อวยพรเขาแล้วกันนะเพราะว่าเขายังสู้อยู่
0: ผมอุดหนุนแกบ่อยแล้วบางทีมันเด้งเราดูติ๊กต่ออยู่มันก็เด้งขึ้นมาพี่ก็เด้งแกไลฟ์ขึ้นมาก็
1: อันนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคนอื่นใช่ไหมที่แกขายสินค้าแกเองแกยังขายอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ไอ้คอลลาเจนยังมีอยู
1: ่
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็รับเหมือนแกเคยบอกว่าถ้าแกรับเนี่ยแกจะได้ค่าไลฟ์มา20,000ต่อเจ้าหนึ่งไม่รู้กี่นาทีนะฮะ
1: อ
0: ือ
1: ฮ
0: ึได้20,000เป็นค่าไลฟ์แล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ที่เขาให
1: ้
0: ตามยอดขาย
1: โอ้ทีนี้ก็ไม่แปลกไม่ภายในไม่นานแกก็คืนนี้ได้300 ล้านแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้นนะคะเอาส่วนคนนี้หมดตัวเหมือนกันนิกกี้สุรธีละคนเปิดใจโดนเมียหลอกจนหมดตัวเขาใช้คำนี้นะก็อดีตคนรักนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าภายในไม่กี่ปีนะทั้งบ้านทั้งรถหายวับไปกับตารวมๆแล้ว20 กว่าล้านค่ะน้องดวงเขาบอกว่าตอนแรกที่รู้จักกันเนี่ยนิกกี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้มาในแบบฉบับที่แบบเป็นนางฟ้าเปหนักมากโปรไฟล์ดีเก่งกว่าอายุเข้ามาจีบด้วยการดูแลและเปทุกอย่างเปผู้ชายเนาะจนทำให้นิกกี้ซึ่งเป็นเสืออย่างผมตายใจและยอมมอบความไว้วางใจให้ทั้งหมดสุดท้ายถูกใช้เป็นเครื่องมือทำเงินนะคะคือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปลุยธุรกิจให้เขา

0: จากยอดขายหลักแสนพุ่งสู่หลักล้านต่อวันแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ที่เขาทั้งหมดก็คือไว้วางใจนะเขานิกกี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเมียให้บัตรเครดิตไว้ใบหนึ่งแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรเลยนะก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะมีลูกใช้คำว่าลูกมาหลอกล่อฝ่ายหญิงชวนไปทำกิฟต์เพื่อจะมีลูกด้วยกันพร้อมหวานล้อไม่โอนตึกส่วนตัวที่นิกกี้บอกว่าตึกนั้นเนี่ยเขาซื้อมาตอนอายุ23โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของครอบครัวไปเลยคราวนี้นิกกี้บอกว่าอยากมีลูกก็ยอมเซ็นโอนตึกนั้นทันทีโดยไม่ระแวงเลยพอเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยทรัพย์สินถูกเปลี่ยนชื่อฝ่ายหญิงก็หาเรื่องทะเลาะและบอกเลิกในจังหวะที่นิกกี้บอกว่ายังไม่ทันตั้งตัวจริงๆแถมบล็อกทางกฎหมายไว้จนนิกกี้ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายต้องขอเจรจาคืนเงินแต่ฝ่ายหญิงตีราคาทรัพย์สินคืนให้ในราคาเมื่อ10กว่าปีก่อนราคาตอนซื้อนั้นไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบันที่มันพุ่งไปไกลแล้วเขาบอกนี่เป็นบทเรียนที่สุดๆเลยค่ะตอนนี้ก็เลิกลาไปแล้วแล้วก็หายวับไปเลยรวมๆแล้ว20กว่าล้าน
1: โอ้โห
0: ใครหนูเพิ่งทำได้
1: เรื่องทรัพย์สินมันย่อนะพูดยากเราก็ไม่รู้นะผู้หญิงเข้ามาเนี่ยน้องรักเราจริงหรือหวังอะไรอย่างไร
0: ใช่ไหมหรือถ้าสมมติถ้าไปฟังอีกมุมนึงเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงก็มีโอกาสเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอาก็เป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันพอเลิกลามันก็ใช้ไปด้วยกันณขณะนั้นหมดแล้วอะไรเงี้ยได้ไหม
1: เออใช่แล้วก็ออกมารูปนั้นเลยนะพี่นะ
0: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ฉันไม่ผ่านอะไรเธอ
0: กินด้วยกันเที่ยวด้วยกัน
1: ใช่ลงทุนแล้วก็ตอนลงทุนนั้นก็ชวนก็เห็นด้วยดีนี่
0: ใช่ไหมก็เนี่ย
1: ตอนรักกัน
0: มีกฎหมายเห็นไหมเซ็นให้เองกับมือเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: ที่เขาถ
0: ึ
1: งบอก
0: แล้วก็เป็นคนอื่น
1: ใช่ตอนรักน้ำต้มผักยังว่าหวานเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะที่รักชิมสิหวานมาก
0: หวานเจี๊ยบเลยที่รักทำอะไร
1: น้ำต้มผักเนี่ยนะหวานพออยู่กันไปสักพักนึงอะเนาะมันถึงได้เห็นความจริงว่าน้ำต้มผักมันก็น้ำเปล่าเนี่ย
0: ดูจริงจังนะดูจริงจังนะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสม่ำเสม
0: อ
1: ต้องอย่าไปคล้อยตามตั้งแต่แรกนั่นสินะ
0: กีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันละครับช่วงนี้เขามีการเชิญนักเตะในตำนานของทั้งรู้สึกจะลิเวอร์พูลและของลิเวอร์พูลมาที่เมืองไทยนะครับมาแข่งกีฬากันก็นำโดยสตีเฟนเจอราดนะครับแล้วก็มีดาวดังของแมนยูของอะไรด้วยนะมีซีแม็กมานามานนะครับของเลือบูมีควินตันฟอร์จูนโครสมาการเล่มิเชลซาวคาโดในของเรอัลมาดริดคือเป็นนักเตะในยุคแบบยุค 2,000 ต้นๆนะพี่นะฮ
0: ะ
1: มาเมืองไทยน่าจะมาแข่งฟุตบอลแข่งกับดาราอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะปรากฏเมื่อวานตำนานแข่งไทยเราอยากกินอะไรรู้ไหมพี่พวกฝรั่งเขาชื่นชอบผัดไทยประตูผี
0: โอ้โห
1: เฮ้อนะครับ อยากกินผัดไทยประตูผีนะฮะนี่ครับ
0: ไปให้ถึงที่ไหม
1: ไปเลยร้านทิพย์สมัยเนี่ยเขาลงรูปเป็นเกียรติเลยนะครับว่านักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยยังถึงกับมาลองชิมผัดไทยของไทยเรา
0: ต้อง
1: แสดงว่าเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รู้จัก
0: ไทยร้านอื่นไม่ได้หรอ
1: ผัดไทย
0: ไทยเจ๊หมู
1: ได้หมดได้หมดเพราะว่าถือว่า
0: ได้หมด
1: ถือว่าฝรั่งรู้จักจริงๆเขาคงรู้จักแต่ว่าถ้าอาจจะเป็นร้านรับแขกหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็คงจะแบบว่าไปร้านนี้เพื่อเป็นแบบเป็นร้านรับแขกอะร้านรับ
0: ต้องร้านทิพย์สมัยเท่านั้น
1: ก็ไปกินนะระดับนักเตะระดับโลกอย่างน้อยได้โปรโมท
0: เคยขับรถผ่านคนยืนต่อคิวอยู่ยังเป็นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ

0: ครับครับโอ้เจ๊โอ้ก็อยู่ตรงนั้นนะ
1: เออ
0: ถัดมาไม่กี่ห้องนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊โอ้เจ๊ฝายขออภัยขออภัย
1: อ๋อเจ๊ฝายเหรอนั้นอ๋อนึกว่า
0: เจ๊ฝายจะอยู่ตรงนั้นนะใกล้ๆกัน
1: ใกล้ๆกันใช่ค่ะตรงนั้นถนนมหาชัยใกล้ๆกันแหละ
0: พาผมคนเงินยืนรอแถวนั้นก
1: ็เอ้ยอุ้ยดูสิ AI อ่ะมันรู้พอเราพูดนะมันมาเลยจริง
0: รูปขึ้นเลยเหรอ
1: รูปขึ้นเลยทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีรู้สึกเป็นเกียรติขอบพระคุณนักบอลชื่อดังระดับตำนานของโลก เออเพจของผัดไทยมาเลยอย่างงงมาก
0: ผัดไทยมาเลยเออนั่นแหละ
1: เออเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวกดติดตามทันทีก็เออเขาโพสต์เองเลยว่าเนี่ยมีนักเตะชื่อดังมาถ่ายรูปอยู่ที่หน้าร้านเลยค่ะ
0: นั่นแหละนั่นแหละพอดีเห็นข่าวเนี่ยเออพอดีอู้แต่ว่าเขาฟังว่าถ้าเกิดไปได้ยินพี่พูดชื่อเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นเลยในนั้นเลยนะในโทรศัพท์เราเลยนะ
1: นี่คนนี้สตีฟ
0: แม็กประมาณ
1: ใช่โอ้ไปด้วยไม่รู้เขายกนิ้วเวลี่กูดหรือเปล่านะ
0: กูดแต่ต้องกูดอยู่แล้วผัดไทยบ้านเราทุกเจ้าแหละผัดไทยขึ้นชื่อว่าผัดไทยเนี่ยอร่อยหมดผัดไทยต้มยำกุ้งเนาะฝรั่งก็รู้จักสูตรประมาณเนี่ยเออ
1: โอ้
0: แ
1: ล้วเจอหลาดดูดิเจอหลาดจะมากินผัดไทยเลยอ่ะร้านตัดนานจริง
0: ครับผม
1: ค่ะสุดยอดเนาะ
0: ครับ
1: จะไปทานไข่เจียวปูร้านเจ๊ไฝไหม
0: เออแกไม่ได้เดินไปนะแกคงกินผัดไทยกันก่อน
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: เลย
0: กับเจ๊คนยังเยอะอยู่บ้างใส่ขี้เกียจรอคิว
1: ค่ะเอาเจ๊ไฝเขาไม่ให้แบบพิเศษเหรอนี่ได้ตำนานนะระดับโลกนะคงไม่นะเจ๊ไฝไม่ง้อ
0: เออครับ
1: เออค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงเออบันเทิงซะนานเลย
0: พูดถึงเจ๊ไฝนิดเดียวพี่วันนั้นอยากลองนะก็เลยไปซื้อปูก้อนที่เป็นขีดมานะขีดละ240นะฮะก
1: ็
0: ซื้อมา2ขีดนะซื้อมา2ขีดแต่มันก็ได้สักจานนึงได้จริงๆถ้าเอามาแบบว่าผัดพริกขี้หนูเลยอะไรอย่างงี้มันก็ได้เป็นจานนึงอร่อยเหมือนกันนะแต่พอเราอยากลองแบบไอ้นี่กินแบบไข่เจียวที่เขาดังๆกันอ่ะก็เลยให้ที่บ้านลองผัดขึ้นมานะครับเออทำเป็นทอดไข่เจียวปูขึ้นมาเนาะมันก็กินแล้วก็สะใจดีนะก็เท่ากับเราลงทุนประมาณ500บาทก็ได้จานหนึ่งเยอะๆแล้วได้ปูแบบแน่นๆแล้ว
1: ถ้าไปกินที่ร้านก็1,000
0: เออใช่ถ้าที่ร้านก็1,000
1: ใช่ไหม
0: ต้องไปหาปูก้อนไม่รู้แหล่งที่ไหนถูกกว่านี้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ขีดละ240
1: ปูก้อนเหรอที่นุ่นถูก ที่ชลบุรี
0: ชลบุรีเหรอนี่เหรอ
1: ตลาดอะไรนะต้นโพอ่ะ
0: อ๋อลานโพใช่ไหม
1: เออลานโพอะไรนั่นน่ะ
0: พัทยาใช่ไหมพี
1: ่ใช่ค่ะใช่ก็ไม่ถูกมากหรอกก็เกือบ1,000เหมือนกัน
0: ก็เลทประมาณนี้นะถ้าเกิดกินเสร็จต้องมีขีดละ200กว่านะ
1: เออให้หายอยากไปเลย
0: เออใครอยากก็สักขีดนึงก็ได้แล้วก็มาทอดไข่สัก 3-4 ฟองเนี่ยผมว่าก็ตัดขึ้นมายังไงก็โดนปูอ่ะพวกปูมันเหมือนปลาใหญ
1: ่ค่ะโรงเรียนใกล้เปิดมีข่าวว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีน้องร่องออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายตามกฎของโรงเรียนให้ถูกต้องนะคะสำหรับนักเรียนชายหญิงชั้นมัธยมกลายเป็นกระแสเลยเมื่อวานนี้กฎใหม่โรงเรียนนี้บอกว่างดพอกผิวเออขำดีโรงเรียนติดภาพตัวอย่างให้ดูว่านี่สีผิวธรรมชาติของพวกเธอน่ะมันสวยมากถ้าอยากพอกก็ต้องพอกให้เนียนถ้าไม่เนียนน่ะโดนก็คือใช้ไม้ตรีแล้วพอกมาจะขาววอกเลยนะฮะเออเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้เทรนการพอกผิวถือเป็นเทรนกำลังมาแรงในหมู่วัยรุ่นนะคะหวังผลเพื่อความสวยงามมีออร่าและก็ถ้าพอกหนัก

0: ทำให้ผิวขาวซีดจนดูเหมือนผิวของคนจมน้ำขณะเดียวกันมีกระแสหยุดพอกผิวเพราะครีมที่พอกทำให้เป็นคราบติดตามเบาะรถยนต์เบาะรถจักรยานยนต์หรือกระทั่งร้านทำผมเป็นต้นก็เลยคุณครูถึงต้องประกาศเลยว่าโรงเรียนของฉันโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์ชลบุรีห้ามเด็กพอกผิวนี่คือเป็นกฎใหม่เลยนะคะ
1: ผมจะไม่ได้ลูกสาวผมเนี่ยเขาเล่นเขามีทิกตอกของเขาเนาะมันจะมีประโยคนึงที่เกี่ยวกับอะไรพอกผิวนี่แหละแล้วเด็กเขาจะแบบรู้จักกันนะคนเนี้ยเขาจะพูดกันเนี่ยว่าแกพอกผิวมาเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคำฮิตเป็นคำฮิตในช่วงสงกรานต์ด้วย
0: เออเนี่ยเป็นเทรนด์จริงก็บอกว่าคือวัยรุ่นน่ะเขารู้กันว่าเนี่ยไอ้เรื่องพอกผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทำกันทั่วไป
1: เออ
0: แสดงว่าคุณครูโรงเรียนเนี้ยต้องตามต้องรู้ว่าเดี๋ยว
1: เปิดเทอมแล้วกันนะ
0: เด็ก
1: พอกผิวไ
0: ว้ก็เลยจำได้งดพอกผิวมาโรงเรียนเด็ดขาด
1: เพื่อให้มันดูขาวเนียนใช่ไหมผู้หญิงพอกผิวเพื่อให้ดูแบบดูขาวๆขึ้นมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ให้ดูเวลาเขาประกวดนางงามอ่ะอันนั้นอ่ะพอกผิวชัดเจนไงเขาพอกทั้งตัวเลยค่ะไอ้ที่มันอยู่นอกล่มผ้าน่ะ
1: โอ้เหรอ
0: ใช่ต้องพอกไม่เครื่องนั้นมันไม่สวยมันไม่เนียน
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าขำตรงที่ว่าโรงเรียนต้องออกกฎเลยนะคะค่ะก็ใครที่รอมาแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้องดง
1: ครับผม
0: คาดว่าจะลงกันในวันที่15นี
1: ้ครับ
0: อันนี้ตามข่าวนะคะที่กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิ์โดยจะมีการนำฐานข้อมูลและระบบ AI มาช่วยทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยที่เคยตกหล่นและขาดโอกาสในการลงทะเบียนรอบที่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะคัดกรองใหม่คนถือบัตรเดิม 13.2 ล้านคนถ้าพบว่าใครปัจจุบันนะมีฐานะรวยขึ้นรายได้เกินเกณฑ์แล้วถูกตัดออกทันทีแสดงว่าคุณสมบัติคุณไม่ใช่คนจนแล้วนะคะก็เอาใหม่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอะไรเลยไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านวงเงินกู้ยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านไม่เป็นพระไม่เป็นสามเณรไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นข้าราชการไม่รับบำนาญรวมถึงผู้ที่จะลงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมค่ะน้องดวง
1: วันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะครับ25
0: นะคะ
1: เดี๋ยวใกล้ๆหรือมาอัปเดตกันอีกทีนึง
0: เตรียมตัวนะคะ
1: ครับผม
0: ลงพร้อมกับคนที่จะได้เงินคนละครึ่งเหรอ
1: เงินคนละครึ่งใช่เนาะ
0: รู้สึกคนละครึ่งทำไมเงียบมา2วันเนี้ย
1: ก็คือก็ต้องลงอันนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ลงวันที่25นี้หรือเปล่า
0: ใช่ก็ค
1: งลงเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งด้วย
0: คนละครึ่งที่ได้ 1,000 แล้วก็ให้ลงทะเบียนบัตรคนจนด้วยค่ะ25
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอ
1: เดี๋ยวใกล้ๆอัปเดตกัน
0: หน้าชัดเจนใช่จะอัปเดตให
1: ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ตัดเพลงนะพี่นะ
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้าย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 7-11
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-11 และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสลอดเช้านี้นะคะเชิญค่ะ
2: ครับก็อัปเดตตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานี่นะพี่มีเหตุที่นครปฐมนะฮะนครปฐมนี่ขึ้นชื่อนะกำนันที่นครปฐมดุนะจำได้พี่วันนั้นสมัยก่อนมีข่าวกำนันนกแล้วก็นครปฐมนะเขาจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดทีตำรวจมากันนะโอ้โหนะกำนันอะไรมากันใหญ่เลยนะฮะเออนะคนในข้าราชการในจังหวัดก็มานะคือเป็นจังหวัดที่ดูแบบกำนันนี่มีอิทธิพลนะเออนะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนกำนันจิ๋วนะฮะก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับคนนครปฐมเนี่ยก็รู้จักกันดีนะฮะก็ปรากฏว่าเอาปืนไปจ่อยิงเสียเจ้าของโรงเชือดหมูนะครับพารถหรู BMW เสียชีวิตเลยฮะหน้าสถานบันเทิงเมื่อคืนตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะตำรวจสันนิษฐานนะครับว่ามูลเหตุเนี่ยน่าจะมาจาก2เรื่อง1เรื่องปมหึงหวงเรื่องผู้หญิงนะครับเนื่องจากภรรยาเก่านะฮะของกำนันเนี่ยไปมีความสัมพันธ์นะครับกับทางเสียเจ้าของโรงหมูนะอีกประเด็นก็น่าจะเรื่องของปมเรื่องเงินเรื่องธุรกิจกันนะครับก็อาการตอนนี้สาหัสนะครับทำ CPR แล้วก็ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์สำหรับเสียที่โดนยิงนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจก็อย่างที่บอกทราบตัวแล้วนะฮะกำนันจิ๋วเป็นกำนันตำบลดอนยายหอมนะครับก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะครับ
1: ค่ะโอ้น่ากลัวเนาะ
2: โอ้ถ้าพกปืนไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีโอกาสปึ้งปังกันได้ตลอดอารมณ์
1: คือถ้าพกปืนเนี่ยต้องใช้มันเหรอ
2: ก็บางทีขาดสติพี่นะดื่มเมา
1: เนี่ย
2: กลางกันมัน
1: น่ากลัวนี่แหละ
2: ครับ
1: มีแล้วก็รู้สึกอยากใช้อย่างนี้ใช่ไหม
2: อืม
1: อ่ะขอ